0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุทินาทองชื่นนะเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะโมเดอร์นาค่ะได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ให้ขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะโดย FDA ได้ให้การอนุมัติแบบปกติสำหรับกลุ่มอายุ50-64ปีแล้วก็อนุมัติแบบเร่งรัดสำหรับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกบางแห่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ยังก็ตามนะคะ FDA กำหนดให้บริษัทเนี่ยต้องศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมหลังจากวางจำหน่ายเพื่อยืนยันประสิทธิผลของวัคซีนในกลุ่มคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณอ้อมด้วยครับสวัสดีทุกคนครับ
2: สวัสดีคุณอันสวัสดีทีมงานนะครับสวัสดีวันซ้อมวันหยุด
1: วันศุกร์แล้วแล้วไงคะเดินมาคุณอ้อมเข้ามาพร้อมกับเสียงสวดมนต์น
2: ่ะอะไร
1: จริงๆคุณอ้อมเข้ามาพร้อมกับเสียงสวดมนต์แล้วเป็นเสียงสวดมนต์ที่แบบถ้าเป็นบางคนเขาต้องกลัวนะอ้อมสมมติถ้าเธอเดินไปแล้วสมมติเธอเดินอย่างเงี้ยแล้วเธอจะต้นหอมอย่างเงี้ยสมมติกลัวตายเลย
2: เหรอ
1: เพราะกูก็ผีมากเธอเปิดสิว่าเธอเดินมายังไงทุกคนฟังนะฮะเขาเดินมาแบบนี
2: ้ไม่ปกติอ้อมไม่ได้เดินแบบนี้แต่มาเช้าเปิดไม่จบ
1: เขาแต่หลายครั้งแล้วที่เขาเดินมาแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็นั่งคุยกับผมผมก
2: ็ลืมปิด
1: เสียงอะไรอ่ะมันแบบแล้วเขาก็เปิดเบาๆกล้องๆอยู่ผมว่าอ้อมนั่นคือจากมือถือเธอใช่ไหม
2: อะไรตอนเช้าก็แล้วแต่ว่าบางคนหาฟังอะไรไงบางคนก็จะชอบฟังเสียงซาวที่มันแบบใช่ไหมให้ความรู้สึกที่เขาเรียกอะไรนะ
1: คือผมรู้สึกว่าซาวแบบนี้มันมีความหลอนน่ะ
2: ทำไมเราไปคิดว่าหลอนน่ะ
1: ผมรู้ผมปรุงแต่งแต่ว่ามันแบบมัน
2: นี่เสียงพระสังฆราชนะองค์ที่แล้วนะ
1: ไม่รู้แต่ว่ามันแบบมัน
2: เข้าใจพอเราจะมีชุดความรู้สึกหนึ่งความทรงจำแบบหนึ่งใช่ป่ะที่เราจะรู้สึกว่าเสียงแบบนี้มันชวนให้คิดถึงแบบนี
1: ้มันเป็นซาวด์แทร็กของอะไรบางอย่าง
2: มันดึงมันดึงได้มันดึงได้
1: สมมติคุณนั่งอยู่ในโรงหนังแล้วหนังเรื่องนึงเปิดตัวด้วยซาวด์แบบนี้คุณคิดว่าหนังนั้นเป็นหนังอะไร
2: สวัสดีค่ะหนังตลกธรรมะคือคุณแจ๊สไงหลวงพี่แจ๊ส
1: อะทักกันวันศุกร์นะฮะหลายที่บอกมาฝนปรายๆนะครับหนักบ้างเบาบ้างลำลูกกาสุขุมวิทอะไรต่างเงี้ยมีปรายๆกันอยู่เมื่อเช้าเดินมามีไหม
2: ก็น่าจะบางค่ะแต่พอใส่หมวกก็โชคดีแต่มีปอกแปะค่ะจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแบบอู้แต่ไม่ได้ซัดตรงแบบไปถือว่าไม่ซัดตรงเข้าตัวปรับตัวตึกอ่ะไม่งั้นบางทีเราจะได้ยินเสียงกระจกฟราบฟราบฟราบฟราบฟราบฟราบอะไรเงี้ยนะคะแต่นี้แบบปรายปลายนิดหน่อยแต่ยังไม่เห็นคนใช้ร่มนะคะสำหรับเช้านี้
1: ครับผมอ่ะมาเริ่มต้นมาผมเพิ่งเห็นเองอ่ะแต่ผมอาจจะคิดว่าที่ผมเพิ่งเห็นเพราะว่าเขาเพิ่งแจ้งแล้วก็เพิ่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเพราะมันเพิ่งถ้าจะเรียกว่าแบบเลย24ชั่วโมงมานิดนึงอะเนาะผมหวังว่ามันจะไม่มีอะไรนะฮะ
2: ค่ะก็ตอนอ้อมเห็นข่าวเมื่อกี้อ้อมก็เงยหน้าบอกตาอันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเต้อ่ะเพราะพาดหัวเขาเขียนเอาไว้ว่าเต้ Dragon 5หายตัวปริศนาหลังปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดอ้อมก็ถามว่าอันมันยังไงเกิดอะไรขึ้นคุณอันเขาสรุปว่ากี่โมงนะ
1: เดี๋ยวนะอันที่ผมอ่านคือเมื่อวานเหมือนเมื่อวานคือ6ใช่ไหมวัน6ป่ะ
2: เมื่อวันที่6
1: อ่ะเขาบอกว่าวันที่6เนี่ยตอนตี4เต้ Dragon 5เนี่ยนะครับปั่นจักรยานออกจากบ้านไปเขาบอกจะไปพระราม7นะเท่าที่ที่รู้สึกผมอ่านข่าวน
2: ะ
1: ป
2: ั
1: จจุบันตอนนี้คืออายุ46ยังแข็งแรงสูง185ตัวเบ้อเริ่มเลยนะคร
2: ับ
1: ยังหล่อยังเป๊ะทุกอย่างเหมือนเดิมปั่นจักรยาน2ล้อออกจากบ้านก็คือคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นมักปั่นอยู่แล้วอ่ะนะครับน่าจะออกไปปั่นแบบเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพนะคะซึ่งบ้านเขาอยู่แถวบ้านพักในแถวบางกรวยค่ะ
1: ครับผมก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าการไฟฟ้าบางกรวยแต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยานพร้อมสะพายเป้สีดำออกจากบ้านพักไปโดยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะเก๋เนาะออกจากบ้านไม่มีโทรศัพท์ได้
2: ต้องถามว่าอันนี้เป็นปกติหรือเปล่
1: า
2: ข้อที
1: ่
2: 1เป็นปกติหรือเปล่าที่ในการไปของเขาเขาไม่ติดอะไรไปเพราะบางคนไม่เอาไปเลยแต่บางคนก็เหน็บไว้ใช่ไหมแล้วบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าใช้สมาร์ทวอชก็ได
1: ้ครับซึ่งเป็นไปได้ค่ะอาจจะมีอย่างอื่นโทรนะฮะซึ่งนะตอนนี้ก็คือแฟนของคุณเต้เนี่ยคือคุณวรัยพันธ์อายุ42เนี่ยก็เข้ามาแจ้งแล้วตอนนี้เพราะมันหายไปแบบนานแล้วติดต่อไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไงเมื่อออกไปปั่นจักรยานจะพกมือถือติดตัวไปด้วยทุกครั้งแสดงว่านี่ไม่ใช่ปกติ ทุกครั้งเอามือถือไปครั้งนี้ไม่เอาไปหลังปั่นจักรยานเสร็จก็จะกลับมาบ้านทันทีไม่เคยเห็นตัวไปแบบนี้เลยลองสอบถามเพื่อนสนิทกลุ่มต่างๆไม่มีใครเห็นตัวเลยด้วยความเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยเขาแจ้งความในตอนนี้นะครับมันจบลงตรงแค่นี้นะฮะณตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรนะ
2: หวังว่าคือแต่เห็นแบบพอสิ่งที่เคยทำประจำแล้วมันไม่ปกติจากคนเอาเคยโทรศัพท์มันจะเอ๊ะนิดนึงบางแต่บางทีมันเป็นไปได้นะคนเอาโทรศัพท์ทุกวันแต่บางวันรีบออกมาแล้วเราเพิ่งรู้ตัวก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถึงจะเป็นหนึ่งในเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมมีแต่เอ๊ะตั้งใจไหมมันก็ไม่รู้เนื้อไห
1: ม
2: ก็ขอให้อย่างน้อยที่สุดคือปลอดภัยนะคะใช่ไหมก็ขอให้ได้ข่าวนะคะอ่ะบางนาฝนตกชลบุรีฝนตกตกแบบตรีชดาตกปล่อยๆ
1: ตกปล่อย
2: ๆคุณผู้ฟังนี่ถ้าเกิดไม่ทันรุ่นเดียวกับปอยเนี่ยอ้อมกับอันไม่รู้เลยนะนี่ถ้าอ้อมกับอันเด็กกว่านี้อีกนิดเดียวอ่ะตกแบบตีชดาใช่ป่ะ
1: จ้ะ
2: พระราม2เป็นละอองฝอยใช้สับต่างกันหมดเลยนะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้น้ำมันขึ้นหรือน้ำมันลง
2: เมื่อวาน
1: ต้องถามแล้วไม่กล้าพูดเอง
2: เมื่อวานพี่อันพี่อันตึงมากเมื่อวาน
1: น่าจะไม่มีอะไรน่าจะคงๆแหละผมเดาว่าเนาะใช่ไหมเพราะถ้ามีมันต้องขึ้นเด้งมาแล้วแหละ
2: แต่ว่าไอ้ปัญหามันไม่อยู่ที่เขาขึ้นหรือเราเขาลงอยู่ที่เราประกาศยังไงดีกว่าว่าขึ้นหรือลงดีกว่า
1: ก็บอกไรไงว่าอยากรู้ว่าฟังกันอยู่เปล่า
2: เท่ากัน
1: อ๋อเท่าเดิม
2: น่าจะเท่าเดิมเพราะว่าเขาใช้คำว่าพรุ่งนี้ลิตรละกี่บาทแปลว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ครับผมอันนึงแต่นิดนึงแล้วกันนะครับเขาก็อินโดนีเซียมีการตรวจสอบนักบินมาเลเซียในตอนนี
2: ้โอ้คนนั้นเหรอ
1: เออก็งงเหมือนกันนะสำหรับเรารู้สึกว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงเป็นอาชีพที่คุณสมบัติสูงแล้วอะนะฮะ
2: ต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็น่าสนใจคุณจำได้ไหมเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรื่องของนักบินที่เดี๋ยวนี้เนี่ยจำนวนไฟมันน้อยหรือตัวนักบินล้นเนี่ยของประเทศเราอะนักบินล้นแล้วถ้าจะบินจะต้องมีค่า1 2 3เพื่อบรรจุเข้าไปก่อน
1: จ่ายเงินเพื่อให้ได้งาน
2: หรือเปล่าและเราก็ไม่รู้ว่านี่คือการแอดวานซ์หรือเปล่า
1: แต่ว่า
2: เดี๋ยวนี้มันลามปามไปหลายอาชีพนะแอดวานซ์ก่อนสอบก่อนแอดวานซ์ก่อนเปลี่ยนคะแนนก่อน
1: นี่คือเรื่องของระบบที่พังทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ถูกต้อง
1: นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คืออินโดนีเซียเขาจับได้นะครับเขาจับกลุ่มเขาบอกว่าเฉพาะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจอินโดนีเซียจับกลุ่มชาวมาเลเซียที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศได้อย่างน้อย2คดีแล้วเราอยากไปบอกอุ้ยมาเลเซียมันจะผมอยากจะบอกว่าดีใจที่มันไม่ได้ชื่อมาขึ้นมาเป็นคนไทยหรือจริงมีแต่ยังไม่โดนจับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เรายอมรับเถอะว่าเรามีนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นข่าวใหญ่ก็คือปรากฏว่าคนที่ขนเนี่ยเป็นนักบินแล้วก็ได้รับค่าจ้าง 50,000 ริงกิตก็คือประมาณมากกว่า 400,000 บาทแล้วเขาสารภาพหมดเลยตอนนี้เขาบอกทำมาแล้วมากกว่า3ครั้ง
2: แล้วจำนวนนะคุณผู้ฟังจากเลขจำนวนแล้วจะแบบจะเป็นลมถุงยาเสพติดนะคะถ้าเป็นคุณอ่านคุณจะซ่อนที่ไหนซ่อนอันนี้ของเขาซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าเป็นยาอีนะคุณยังไม่ได้เห็นตัวเลขใช่ป่ะอย่าดูนะอย่าดู
1: ไม่เห็น
2: อย่าดูอย่าดูน้ำหนักคุณจะเล่นน้ำหนักก่อนหรือตัวเลขก่อนตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตัน
1: เอาตัวเลขเป็นเม็ดเหรออ
2: ย่า
1: ไม่รู้นึกไม่ออกเลยอ่ะว่าจำนวนเม็ดแค่ไหนมันถุงแค่ไหนนึกไม่ออก
2: เรากลับไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่ความคุ้นชินกับเราแต่ถ้าเรานึกเป็นเลสเซซะว่าลูกยาอมเม็ดเล็กตอนที่เราเด็ก
1: หมื่นเม็ด
2: ได้นะน้อยไป
1: แสนหรอ
2: เกือบเธอคิดเอาดีตัวเลขอ่ะ
1: โอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เธอคิดเอาดีตัวเลขอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วเป็นกระเป๋าโหลดป่ะหรือเป็นกระเป๋า carry on อ่ะ
2: ถ้าระดับ26กิโล25กิโลถือว่าโหลดเลยป่ะ
1: งั้นต้องโหลดแล้วล่ะ
2: ฉันว่าโหลด carry on ไม่ได้ลากอันนี้เพราะไป25กิโลเพราะ carry on ยังไงเขาเอาขึ้นไม่ได้71,114เม็ด
1: โอ้โหเยอะมากเลยเนาะ
2: นี่ก็ไม่รู้ว่านับตกหล่นบ้างหรือเปล่าอ่ะ26กิโลกรัม
1: เฉพาะยา26กิโลนะเอากระเป๋า1ใบล่าสุดอันบินอเมริกาที่กลับมาเนี่ย23กิโลต่อใบนะเป๊ะๆนะเกิน23เขาซีเรียสมากเลยนะเกิน23กิโลปรับใบละ100เหรียญนะ
2: เข้าใจ
1: แพงมาก
2: เขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วป่ะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันเกินทุกใบ
2: แล้วเธอจ่ายไหม
1: ฉันเกินทุกใบของลูกของอันของภรรยาฝากกระเป๋ากลับบ้านอีก2ใบสุดท้ายก็คือแทนที่จะต้องจ่ายใบละ100ใบละ100ใบละ100ใบละ100ซื้อกระเป๋าใหม่จ้ะ
2: ง่ายกว่า
1: ซื้อกระเป๋าใหม่1ใบเหลือโควต้าก็เอาทั้งหมดที่เกินมารวมหนึ่งใบใช่ไม่เสียเงินสักบาทได้กระเป๋าใหม่ใบหนึ่ง
2: แล้วกระเป๋าราคาเท่าไหร่
1: ไม่แพงซื้อกระเป๋าแบบ
2: ถุงปะ
1: เป็นกระเป๋าถุงซิป
2: เข้าใจเพราะนี่คือทางออกเหมือนกันถ้าเกิดอะไรขึ้นเวลาต่อสมมติเราได้คนละสองใบละ32ใช่ไห
1: ม
2: แล้วมันไม่ได้จริงๆ
1: เดี๋ยวนี้เขา23มาเธอใจร้ายปะใจร้ายเมื่อก่อน32เดี๋ยวนี้23
2: อีวายเหรอ
1: ไม่ผมบินเอโคดีลักซ
2: ์
1: ผมนั่งกับลูกสมภัยภรรยาน
2: ะอันนั้นจะ23
1: อ
2: ันนั้นก็23ใช่ไหม
1: 23ถ้าให้ใบคนละ2ใบ
2: คนละ2ใบ
1: ก็ย
2: ัง
1: ดีให้คนละ2ใบ
2: แล้วพอมันเฉลี่ยปุ๊บ
1: เขาไม่ให้เฉลี่ย
2: ไม่หมายถึงเราเฉลี่ยกระเป๋ากันเองกับไปถือว่าน้ำหนักกับคนที่เราไปด้วยใช่ไหมเราก็ใช้วิธีเอากระเป๋าใบเกินเป็นกระเป๋าผ้า
1: แล้วเดี๋ยวยืดได้หมดได
2: ้ใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่อะไรที่มันไม่ได้
1: ออกลูกได้กระเป๋าฉันออกลูกได
2: ้มันก็เป็นประมาณนั้นหรอมั้ง
1: แต่เราก็แบบก็นี่ไง2ใบรวมกันยังแบบอีกใบหนึ่ง10โล
2: ไม่ได้ไม่ได้เขาคิดต่อหน่วย
1: เขาบอกเขาไม่ให้
2: เขาคิดต่อหน่วยนะคะนั่นก็เลยทำให้มันน่าสนใจที่ว่าเมื่อพวกคุณคนนี้เขาโดนจับตอนที่เขาเห็นตัวเลขตอนเห็นข่าวครั้งแรกแบบบ้าบอแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งเพราะอย่างที่คุณอันบอกครั้งที่สามแปลว่าเขาทำแบบไม่มีใครเคยตรวจเขาได้แล้วเมื่อก่อนจำนวนมันจะน้อยไง
1: ครับเนี่ยเขาบอกปัญหายาเสพติดในอาเซียนก็ใช้คำว่าอาเซียนเลยนะรุนแรงขึ้นมากๆนะครับมาเลเซียเนี่ยเพิ่มขึ้น 270% ฟิลิปปินส์เริ่มเพิ่มขึ้น 158% แต่ถ้าเอาเป็นตัวเลขคุณรู้ไหมว่าในภูมิภาคในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยประเทศที่ยึดได้ถ้าเราจะมองว่ายึดได้แปลว่าเราเก่งเราเคร่งครัดก็ได้แต่ถ้าเราจะมองว่าเอ๊ะที่มันยึดได้เนี่ยแปลว่ามันมาเยอะ
2: เฉพาะอินโดนะเขายึดยาไอได้เท่าไหร่ปี68คุณรู้ไหม
1: เท่าไหร
2: ่ 12,000 กิโลกรัม
1: แล้วคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยยึดได้เท่าไหร
2: ่ไม่กล้าคิดเลย
1: ประเทศไทยนะฮะยึดได้159,149 กิโลกรัม
2: ตอนฟังของเขาว่า 10,000 แล้วเราก็ว่าตกใจแล้วเขายังไม่ได้1ใน10เลย
1: ผมจะให้คุณฟังคร่าวๆนะฮะเมียนมายึดได้ 71,900 กิโลลาวได้ 26,000 เวียดนามได้ 4,500 ฟิลิปปินส์ได้ 6,500 บรูไนได้ 16 กิโลสิงคโปร์ได้ 39 อินโดได้ 12,000 มาเลเซียได้ 44,000 กัมพูชาได้ 1,193 ประเทศไทยได้ 159,149 ในมุมหนึ่งตำรวจเราเก่ง
2: ส่วนหนึ่ง
1: กับอีกอันหนึ่งคือทำไมมันมาที่เราเยอะ
2: เพราะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ขอบคุณ
2: เราไม่เคยแพ้ไง
1: เฮ้ยตัวเลขมันริ้วเลยนะอ้อม
2: เธอพูดไม่แพ
1: ้มากกว่าอินโดเติมศูนย์อีกตัวนึงยังไม่เท่าเราเลยอะ
2: เดี๋ยวก่อนเธอเอาทั้งหมดรวมกันอะบวกสิ
1: เอาของทั้
2: งหมดรวมกัน
1: อ
2: ะเท่าเราหรือเปล่าก่อน
1: ก็
2: เมียนมาเจ็ดหนึ่งสอง
1: เกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อย
2: เหมือนเมียนมา72กัมพูชาเลเซียว่า1ก็เป็น73เจอมาเลย44อ่ะ12แล้วเขาเนี่ยเขารวมทั้งหลายประเทศ
1: นั่นแหละผมเห็นตัวเลขนี้แล้วผมก็แค่อยากบอกตรงนี้แหละว่าน่าตกใจนะที่เราเห็นว่าเราจับได้เท่าไหร่ซึ่งเราจับได้เท่าไหร่ถ้าเราบอกเราจับได้นี่คือถ้าเราจะบอกว่าเก่งแปลว่ามันต้องแบบจับได้ 90% อะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแต่ถ้าบอกว่าเอาที่จับได้นี่เท่ากับ 5% ฉันเป็นลมเลยนะ
2: เนี่ยแล้วนี่ที่จับไม่ได้อีกเท่าไหร
1: ่
2: ที่จับไม่ได้เท่าไหร่และจำได้ไหมที่มันมีข่าวเรื่องของรับหิ้วรับหิ้วแล้วจับได้ที่ญี่ปุ่นอะแต่โชคดีที่ญี่ปุ่นไม่ส่งฟ้องและส่งกลับมาเพื่อขยายผลที่เมืองไทยอ่ะลองคิดว่ากลับกันคดีนั้นไปเกิดที่ออสเตรเลียดิคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เป็นแป้งไง
2: ที่ออสเตรเลียแอร์ไม่เป็นแป้งนะ
1: เราเล่นเราเล่นครับ
2: ใช่ไหมตอนที่ออสเตรเลียแอร์ไม่เป็นแป้งคุณคิดว่าอันนี้ที่ติดไปอ่ะถ้าไปออสเตรเลียคุณว่าสวยปะล่ะคุณว่าเขาจะส่งกลับประเทศทันทีไหมหรือคุยก่อน
1: ไม่ผมว่าเขาตัดสินที่นั่นเลย
2: ใช่ป่ะ
1: เอาก็ทำที่ประเทศเขากฎหมายเขามา
2: ถูกไหมอ่ะแต่อันนี้ญี่ปุ่นอ่ะคุยแล้วเขาบอกว่าดูแล้วมันไม่ได้มีเหตุอะไรน่าจะอยู่ในแบบไม่รู
1: ้เหมือนเจ้าตัวไม่รู้จริงๆเขาเชื่อมั่นใน
2: ตรงนี้
1: เขาคงมีเหตุอะไรที่ทำให้เขาเชื่อได้ว่าเจ้าตัวไม่รู
2: ้ซึ่งอันนี้สมมติว่าแอร์ที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเจ้าตัวก็ไม่รู้สมมตินะแต่วิธีเบื้องต้นออสเตรเลียยังไม่ปล่อยกลับอ่ะใช่ป่ะออสเตรเลียไม่ปล่อยกลับเพราะฉะนั้นนะคะยังคงเตือนอยู่ว่าใครที่รับหิ้วของหรือว่ารับฝากของเนี่ยรู้จักแต่ไม่สนิทก็ไม่ควรรับป่ะพี่อัน
1: ไม่ควรมันไม่ควรรับฝากใครทั้งสิ้นเอาแค่ไอ้ตรงแบบ
2: ใช่ม
1: ั้ยแค่แบบช่วยถือของให้แป๊บนึงนะคะเขายังไม่ให้ถือเขายังไม่ให้ฝากแบบแต่คือนึกออกป่ะแบบ
2: ปฏิเสธยาก
1: บางครั้งสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆแบบฝากถือกระเป๋าไปแป๊บนึงนะคะเนี่ยอ้าวแย่แล้วอยู่ในมือฉันละ
2: แล้วทำไงดีอ่ะเราต้องคิดคำพูดดีๆดิ
1: ก็ ถือไปวางมั้งหรือบอกขออนุญาตนะฮะเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยอะไรเงี้ยผมถ้าไปผมคงทำอะไรบ้างฮะ
2: เออเอาไว้หนึ่งคำทางออกใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยให้ดีกว่าเนาะหรือจะเป็นเราก็จะบอกว่าอะไรดีวะ
1: แต่ผมพูดตรงๆผมคิดว่ากล้องวงจรปิดน่าจะช่วยเราได้ดูด้วยเจตนาน่าจะพอชัดเจนแต่ก็พยายามเลี่ยงได้เลี่ยง
2: ดีกว่าเพราะว่าบางทีเขาก็บอกว่าอีกฝ่ายนึงไม่เห็นหน้าแล้วแบบเนื้อปลาคุณไปช่วยทำไมงั้นเคยบอกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีอะค่ะได้ไหมช่วงนี้ดวงไม่ดีไม่รับฝากของได้ไหม
1: ช่วยยาวไปนะ
2: ก็บอกช่วงนี้ดาวดวงไม่ดี
1: ช่วงไม่ต้องอธิบายแท้กันบอกว่าไม่สะดวกจบแล้วกัน
2: เดี๋ยวเขาหาว่ายิง
1: ไม่เป็นไรแบบลองถามคนข้างหลังดูแล้วกันนะฉันมือเต็มลูกเยอะแล้วอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ฉันกลัวเขาคิดว่ายิงฉันก็เดี๋ยวช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีอะ
1: โทษค่ะพอดีมือต้องเก็บไปจูงแฟน
2: โอ้โหแล้วเดินคนเดียวยิกเงี้ยจะจูงใครจูงใครอะแม่ซื้อเดินลากแม่ซื้อ
1: แม่แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าแบบพอดีมือไม่ว่างค่ะกำลังจูงแฟนอยู่แล้วเขาจะเงียบว่าเอ้ามาคนเดียวเขาบอกว่า
2: ไม่เห็นเหรอคะ
1: คุณยายไม่เห็นแฟนหนูหรอกค่ะคุณยายจะเลิกยุ่งกับเราเลย
2: นี่ใช่ว่าเรื่องยาวกว่าน
1: ไม่เสร็จพอที่พูดคุณยายไม่เห็นแฟนหนูหรอกคะแล้วเธอเปิดบทสวดไปทีเนี้ยครบจบคุณยายมีอยู่กับเธอเลยตลอด
2: โอเคนะโมตัสสะเลยคุณยาย
1: ขึ้นไฟเดียวกันเขาเปลี่ยนไฟเลย
2: คนย้ายที่นั่ง
1: จริง
2: ๆนะคะคุณผู้ฟังถามว่าจับได้ขาเข้าหรือขาออกขาใดขาหนึ่งอะ
1: ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจจริงๆผมว่าขาเข้านะคือขาถึงประเทศเขาแล้วอ่ะ
2: น่าจะโดน
1: ถึงประเทศเขาแล้ว
2: นะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งมาว่าฝนระแวกนี้ตกตีชดาโอ้ย
1: สองปอยใช่ไหม
2: ตกตีชดา
1: จริงๆพูดแบบนี้ก็ได้นะบอกหนูช่วยฝากถือของหน่อยได้ไหมหรือลุงอ่ะแบบคุณอ้อมฝากถือถุงแป๊บนึงได้ไห
2: ม
1: คุณลุงมองเห็นอ้อมด้วยเหรอคะไม่ต้องแฟนก็ได้เอาตัวเราเองคุณลุงมองเห็นอ้อมด้วยเหรอคะคุณลุงมองเห็นอ้อมจริงๆเหรอคะ
2: ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ลุงปัญหาอยู่ที่ฉัน
1: ตกลงเราบ้าใช่ไหม
2: แล้วลุง
1: เราไม่ควรคิดเล่นอะไรอย่างนี้นะ
2: แล้วลุงอ่ะไปติดต่อที่โรงพยาบาลหรือไปติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าคุณครับผมว่าผู้โดยสารคนนั้นน่ะดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสายการบินและไฟท์นั้นแล้วนำว่าเรียกแพทย์แมทประเมินเขาสักหน่อยสวยอีกปะ
1: ทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติอยู่เป็นจิตนะคะช่วยตรวจด้วยนะคะ
2: นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสนามบินที่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่ตัดมาที่เยอรมนีค่ะยกระดับเตือนภัยไซเบอร์หลังโดรนติดระเบิดโผล่รันเวย์สนามบินคุณไม่ได้มีไปอะไรนะ
1: ไม่มี
2: สนามบินคุณไปวันนั้นคืออะไร
1: ผมไม่ได้ไปเยอรมัน
2: ไม่หมายถึงว่าที่อเมริกาคุณสนามบินอะไร
1: LAX LAX
2: โอ้โหปลอดภัย
1: ก็
2: ตึง
1: ตึงตึง
2: ตึง
1: อุ้ยแต่เขาเพิ่งทำใหม่นะฮะ LX ทำใหม่นะฮะ
2: สวยไหม
1: ก็ดีมาตรฐานใหญ่โตอลังการผมก็แต่ว่าเขาทำเสร็จครึ่งนึงแต่ผมไปไอ้ตรงครึ่งที่มันเสร็จไงก็ดีแฮปปี้สวยแต่ไม่ได้สวยผิดปกติสวยมาตรฐาน
2: โอเค
1: สวยมาตรฐานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก
2: ็สวยผิดปกติ
1: เกือบทุกที่ที่ไปเขาจะมีไอ้รถเข็นแล้วก็แบบรถเข็นแบบไม่มีคนขับใหญ่ที่มีแล้วนะฮะถ้าเราเดินทางกันบ่อยๆเราจะเห็นญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยมีแล้วนะคือแล้วเขาให้เรานั่งนะเขาไม่ได้บอกว่าใครก็ขอใช้ได้นะเขาใช้คำว่าเป็น courtesy เลยคือ บางที่จะเป็นรถเหมือนวีลแชร์เลยแล้วบางอันก็จะเป็นรถแบบรถเหมือนรถกอล์ฟแต่หน้าตาแตกต่างกันไปในแต่ละที่ไม่มีคนขับ
2: แล้วถ้าลงไปตีสามแล้วฉันเปิดอันนี้ด้วย
1: ขึ้นไปแล้วสแกน boarding pass มันจะบอกเลยว่าเราไปที่เกตอะไรแล้วมันวิ่งตรงไปเกตเลยแต่ข้อเสียของมันคือสมมติระหว่างทางเราจะแวะซื้อกาแฟไม่ได้เข้าใจปะ
2: ฉันจะพูดกับใครอ่ะ
1: นั่นสิคือเราผ่านร้านอะไรเราขอลงก่อนไม่ได้ฉันต้องไปสุดเกตเลยถ้าเกตฉันไกลมากฉันต้องไปสุดเลยแล้วฉันต้องเดินกลับมาใหม่เพื่อซื้อกาแฟ
2: ไม่งั้นเธอก็ต้องซื้อให้เรียบร้อย
1: ใช่แต่ว่ามันพาไปปื๊ดไปเลยเสร็จปุ๊บพอเราลงปุ๊บมันขับกลับเองเงียบ
2: ๆเธออยากให้เขาพูดเหรอ
1: ไม่หมายความว่าคือขับกับเองเฉยๆเลยไงนึกออกปะ
2: เขาจัดการตัวเองได
1: ้แล้วที่คือแล้วคนก็คือจะเรียกว่าคนนั่งเล่นก็ได้นะอ้อมมันมีเยอะขนาดที่เขาให้คนนั่งเล่นได้เลยอ่ะคือคุณอยากนั่งไปก็นั่งไปอ่ะเข้าใจไหมไม่ว่า
2: ไม่หวงของ
1: ไม่หวงของเยอะมากที่ผมไปคือเยอะมากจอดเรียงกันแล้วคือเด็กแต่เขาก็จะบอกว่าอายุเท่าไหร่ห้ามขึ้นโดย อะไรเงี้ย
2: ไม่มีผู้ปกครองไม่ได้
1: ใช่ใช่แต่มันก็เป็นเพราะว่านั่งเล่นจนแบบเฮฮาปาร์ตี้กันแต่คือมันเยอะมากและวิ่งในเลนนะแต่เลนของเขาคือมันวิ่งเป็นเส้นตรงแต่มันไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะผมคิดว่าเขาวิ่งด้วย GPS บางอย่างที่กำหนดไว้แล้วว่าจะวิ่งที่เลนนี้แล้วทุกคันจะวิ่งต่อแถวกันมันไม่วิ่งเกะกะ
2: การจราจรดี
1: ดีเลยแฮปปี้ชอบทันสมัยมาก แล้วไม่ได้มีแค่ LA ผมแวะเปลี่ยนเครื่องหลายสนามบินมีแบบนี้หมดแต่รูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน
2: เสียเงินไหมไม่เสีย
1: ไม่เสียฟรีหมดบางที่ไปทีละคน ที่ไปทีละ6บางที่ไปทีละ8บางอันคือเป็นรถที่สามารถเอาวีแชทขึ้นได้เลย
2: โอ้ดีจัง
1: โอ้ดีมากเลยฮะ
2: ในขณะที่เราเก็บพันกว่าบาทอ
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราคงจะตามมาผมคิดว่าเรื่องแบบ
2: เมื่อไหร
1: ่ไม่รู้เรื่องแบบนี้ตามกันไม่ยาก
2: ตามไม่ยากแต่ประเด็นคือเอาให้มันสะอาดก่อนเอาให้มันสะอาดเอาตั้งแต่ห้องน้ำให้สะอาดก่อนเพราะหลายคนบ่นนะเก็บไม่เคยเก็บไม่ติด
1: ผมว่า
2: ของเรานะ
1: เอาเบสิกพื้นฐานให้ได้นะตอนนี้นะสะอาดเรียบร้อยคือไม่ตามใจฉันเกินไปนะตอนนี้ผมว่าสนามบินเราตามใจตัวเองมากอยากทำป้ายอะไรก็ทำ
2: เพราะมันขายได้ไง
1: อยากติดป้ายอะไรก็ติดเหมือนแบบติดป้ายว่าหนังสือเดินทางไทยมาทางนี้หนังสือต่างประเทศหนังสือเดินทางต่างประเทศไปทางนี้อย่างเงี้ยป้ายยังไม่เหมือนกันเลยคุณเข้าใจปะ
2: เข้าใจ
1: เข้าใจความไม่มีแพทเทิร์นไหม
2: เข้าใจ
1: แล้วแบบอันนี้ขาเป็นวงกลมอีกอันขาเป็นสี่เหลี่ยมอีกอันขาเป็นแฉกผมขอโทษนะเรื่องพวกนี้สำคัญกับผมมาก
2: ลายมันประหลาดมาก
1: สำคัญกับภาพลักษณ์ประเทศมาก
2: คุณรู้สึกว่าลายมันประหลาดปะสมมติจะเข้าไปอ่ะมันจะมีคอกที่ให้เข้าทางเข้าไปมันขดแปลกๆแล้วก็จะมีบอกว่าทางตรงเนี้ยอ้อมเคยไม่ได้เข้าเพราะอะไรรู้ปะอ้อมต่อมันเขาเรียกอะไรแอร
1: ์
2: หรือครูทั้งหลายอ่ะเขาเข้าอยู่แล้วมันบล็อกทางแล้วเราไม่เห็นว่าจริงๆมันมีอีกรูนึงแต่เขายืนคุยกันซึ่งเขาไม่ได้ผิดไงมันมีลายที่บล็อกแบบนั้นได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์บางที
1: นั่นแหละก็ฝากให้กำลังใจอยากให้รีบแล้วก็
2: จริง
1: ผมว่ามันคือสิ่งที่โชว์รสนิยมเป็นครั้งแรกของประเทศคือสนามบินนะฮะ
2: หน้าตาเนาะ
1: ประเทศเราเทสเป็นยังไงอยู่ตรงนั้นเลย
2: เทสดีแต
1: ่แล้วก็ไม่คนดีบางส่วน
2: ถูกไหมก็ดีบางส่วน
1: มันแบบบทจะดีก็ดีจัดๆขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลในบางที่และบางที่ที่มันจะแย่ก็แย่คือไม่มีคอนสิสเทนซีเลยอ่ะ
2: เขาเรียกว่ากล่องสุ่ม
1: เก่งนะที่คิดได้เนี่ยเราเนี่ย
2: บางทีเราก็ต้องคิดอะไรก็ไม่รู้เพื่อเราไม่อยากจะไม่ให้กำลังใจเขาก็ประเทศเราชอบกล่อง
1: สุ่มผมบอกว่าผมให้กำลังใจไงตรงส่วนใหม่ที่เราทำออกมาที่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าแซทเทลไลท์ก็ดีนะก็โอเค
2: ต้องเคยไปหนึ่งแล้วมันต่อปีที่แล้วใช่ไหมมันยังโล่งๆอยู่อ่ะ
1: ก็โอเคผมคิด
2: แต่มันดูสะอาด
1: ใช่ได้ตรงนั้นมาตรฐาน
2: มันดูสะอาด
1: แต่แค่มาตรฐานนะสำหรับผมอ่ะ
2: ยังไม่เกินเน
1: า
2: ะ
1: ไม่เกินมาตรฐานซึ่งผมคิดว่าคุณทำเกินมาตรฐานได้นะ
2: คุณว่ามันแพงไหม
1: ก็ชอบเป็นคนเวอร์กันอยู่แล้วประเทศเราเวอร์ให้สุดสิคะตรงนี้เอาให้สุดค่ะ
2: อ่ะแต่ตอนนี้มัน
1: ไปดูสิงคโปร์ดิ
2: มันสุดไปทางอีกทางนึงไง
1: ลงสิงคโปร์ทีคือตาโตเลยแบบโอ้
2: อยากไปมากอยากไปแค่แอร์พอร์ต
1: เพอร์เจอร์มากอันนั้นน่ะคือเหนือมาตรฐานมันต้องทำบียอนแล้วไหมอ่ะถ้าทำเท่าคนอื่นก็ไม่ชนะไง
2: เข้าใจ
1: แค่เสมอ
2: เอาให้ได้ก่อนป่ะ
1: ทำไมหวังน้อยล่ะ
2: เคยหวังมากกว่านี้
1: ใช้งบเยอะกว่าคนอื่นอ่ะทำไมหวังน้อยกว่าคนอื่นล่ะ
2: ก็ไม่รู้เพราะว่าก็เคยหวังเยอะแล้วก็ผิดหวังนะก็เลยก็คือพอเราหวังเยอะแล้วเราผิดหวังในตัวเขาวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือแก้ที่ตัวเราหวังให้น้อยลงเนี่ย
1: อ๋อเหรอปรับขนาดของความหวังลง
2: เพราะว่าเราหวังที่เขาไม่ได
1: ้
2: เราหวังให้เขาเปลี่ยนไม่ได้
1: ถ้าใครผิดหวังมาเยอะก็ไปดูทอล์คโชว์ของพี่อ้อยได้นะ
2: ถามเอมพาธีเต็มล้นเปี่ยม
1: ถูกต้องเลยฮะเหลือบัตรหลักสิบแล้วนะ
2: น้อยมากเมื่อวานลองบวกดูเลขแทบไม่พ้นนิ้วมือแล้วค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นผมจะเดินไปขอว่าให้ขึ้นคำว่าโซเอาเลยได้ไหมเพราะมันเท่
2: แต่เขาจะบอกว่าไม่ได้เอาเงินก่อน
1: ทีมงานบอกว่า10ใบก็เป็นเงินนะคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้เงินสำคัญค่ะ
1: ตอนนี้เหลือประมาณ10ใบนะฮะ
2: เหลือน้อยมาก
1: นี่พูดจริงนะ
2: เมื่อวานน้ำนับแล้วมันไม่ได้เหลือเยอะเลยมันเหลือน้อยมาก
1: ของพี่อ้อยสองรอบตอนนี้เหลือประมาณ10ใบ20ใบหรือประมาณนี้เพราะฉะนั้นพวกเราที่ฟังอยู่เนี่ยไปซื้อให้มันหมดไป
2: ไปให้มันจบพี่อ้อยเขาจะได้ขึ้นโซเอา
1: ถือว่าผมขอตัดลำคาญนะแล้วเขาจะได้ขึ้นโซเอาให้มันเรียบร้อย
2: คุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าพี่หันก็ตัดลำคาญด้วยตัวเองแล้วเอาบัตรมาแจกดีค่ะ
1: กลับไปที่กล่องสุ่มดีกว่า
2: บางทีเราก็ไม่รู้จะคิดอะไรเราก็เลยพูดไปอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะ
1: เมื่อวานน้องฮาลุนขออภัยนะฮะฮาลุนโซโล่ก็กลับถึงประเทศไทยแล้วร่างของน้องนะครับก็ในเบื้องต้นยังไม่มีการสรุปอะไรเพิ่มเติมมากมายนักนะครับแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นระบบหัวใจล้มเหลวเนื่องจากว่าถ้าดูจากการชันสูตรในเบื้องต้นไม่พบอะไรผิดปกติเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีการรอผลตรวจสารพิษซึ่งใช้เวลา7วันนะครับแต่ในเบื้องต้นคิดว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากระบบหัวใจล้มเหลวคร
2: ับ ค่ะซึ่งคุณหมอก็อธิบายเนาะบอกว่าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะทำได้ไม่ได้เท่าครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกย่อมแบบเห็นนู่นนี่นั่นชัดเจนกว่าที่ทางจอร์เจียเขาทำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางเราก็จะเต็มที่หมอไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามสำหรับใครที่รอผลนะคะรอเขาแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของฮันลุนนะคะ
1: ครับผมส่วนวันแม่กำลังจะมาถึงกันในสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะก็สัปดาห์หน้ามีวันหยุดกันอีกนะครับคือ12สิงหาคมกลางสัปดาห์เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับก็ได้หยุดกัน1วันนะครับเขาก็คาดการณ์ว่าวันแม่ปีนี้เงินจะสะพัดประมาณ10,000 กว่าล้าน11,139 ล้านจากการคาดการณ์ของมหการค้านะครับแต่โดยภาพรวมเขามองว่าคนใช้จ่ายลดลงจากเรื่องของเศรษฐกิจเลยกันต่างๆตรงนี้แหละ
2: ค่ะแต่ถามว่าตัวเลขมันเพิ่มไหมเพิ่มมานิดนึงเพิ่มหลักร้อยล้านนะคะแต่ถามว่าเงินที่คนใช้เกี่ยวกับอะไรนะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็ใช้ว่าระบุค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เปลี่ยนทำอะไรบ้างก
1: ็แต่สิ่งที่
2: พาแม่ไปทานข้าว
1: งดการท่องเที่ยวหรือการเดินทางหายไปประมาณ 70% เลย
2: คือปรับลงก็อาจจะเหลือแค่พาคุณแม่ไปทานข้าวซื้อของแล้วซื้อของเขาจะเน้นไปซื้อพวงมาลัยใช่ไหมฮะงดการท่องเที่ยวเนี่ยจะเยอะงดซื้อของขวัญเลือกอาหารที่ราคาถูกลงแล้วก็อาจจะมีการทำของขวัญด้วยตัวเองให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็มีแผนเดินทางต่างจังหวัดที่ลดลงกิจกรรมยอดนิยมทานอาหารประมาณ 52% พาคุณแม่ไปทำบุญ 36% ทำกิจกรรมอื่นนอกบ้าน 33%
1: ครับแต่เขาก็พูดนะก็ดูตัวเลขนะกลุ่มที่ทานพาแม่ไปทานอาหารลดลง 59% ผมไม่เอาจุดๆแล้วกันนะของตัวเยนะพาแม่ไปทำบุญลดลง 44% พาแม่ไปกิจกรรมนอกบ้านลดลง 40% แปลว่ามันมีความหดตัวกันของคนที่คิดเยอะขึ้นมาก
2: ม
1: และมีคนที่ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อของขวัญอะไรเลย 40.9 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ 29%
2: หรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าใช้จ่ายเฉลี่ยตอนนี้ที่เขาทำมาคือการให้เงินสดยังมีนะคะ อยู่ที่ 3,900 เนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์นะ
1: ถือว่าเยอะนะ
2: ถือว่าเยอะ 3,900 ในถั่วเฉลี่ยของประชากรเยอะนะคะพวงมาลัยหรือดอกไม้287เครื่องนุ่งห่มรองเท้าเกือบ 2,000
1: ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 9,600 นะฮะเช่นอาจจะแบบซื้อตู้เย็นใหม่ใช่ไหมจริงอ่ะ
2: มันมี
1: ตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: มันมีแบบเห็นแม่อยากได้มานานแล้วอ่ะแล้วถามว่าแม่บอกว่าซักให้ใครซักให้หนูค่ะ
1: ซังเกงในหนู
2: นะฮ
1: ะแล้วก็มีนี่ด้วยนะของขวัญที่ประชาชนนิยมอ่ะเผื่อใครไม่มีไอเดียนะจ๊ะ
2: อะไรจ๊ะ
1: พวงมาลัยดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มรองเท้าสิ่งที่เก๋มากคือ 63.5% บอกว่าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจ้าลอตเตอรี่ค่ะ
2: เลิศอยู่นะ
1: เก๋ๆนะ
2: แล้วก็เงินสดหรือว่าทองเนี่ย 60% นะคะก็เรียกได้ว่าเรายังคงให้ความสำคัญกับวันแม่กันอยู่นะคะ
1: เธอรู้สึกไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยการซื้อทองให้กันมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้นะ
2: ตอนนี้เข้าไม่ไหว
1: เดี๋ยวนี้มันเข้าถึงไม่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าแบบมันบ่งบอกอะไรเหมือนกัน
2: คนซื้อเข้าไม่ไหว
1: อ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนเราไปสมมติว่า
2: เยี่ยมลูกหลานใคร
1: แบบคนนี้คลอดลูกเราซื้อทองให้บาทนึงเดี๋ยวนี้คุณซื้อทองบาทนึงคุณเป็นลมนะซื้อให้เขาบาทนึงอ่ะผมเลยแบบ
2: ยังไม่ไหวจะใส่เองเลยตอนนี
1: ้สลึงนึงยังสะเทือนใจเลยอ่ะคือมันแบบทำไมมัน
2: ราคาสูงขึ้น
1: มันไปไกลในขณะที่เราไปไม่เราไปตามมันไม่ทันหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆมันเข้ากันไม่ถึง
2: แพงค่ะ
1: เหมือนจุดนึงอ่ะเรารู้สึกว่าในยุคนี้ถึงมันจะลดลงก็ตามแต่เรายังพูดกันได้ว่าซื้อบ้านแบบเดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อบ้าน
2: ยังพอลุ้น
1: แต่มันจะไปโลกมันจะไปถึงจุดนึงหรือประเทศเราจะไปถึงจุดนึงที่คนไม่สามารถซื้อบ้านได้แล้วอ่ะ
2: ก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้มันยังดูเข้าถึงกว่า
1: ณตอนนี้บ้านซื้อยังซื้อได้ make sense
2: คือเราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเงิน 80,000 หรือ 70,000 กับเป็นล้านนะคะแต่ความรู้สึกที่เข้าถึงได้มันมีอยู่จริงอ่ะซื้อทองดูคิดอ่ะ
1: เพราะผมรู้สึกว่าแบบซื้ออะไรดีถ้าไปเยี่ยมลูกหรอไปเยี่ยมเขาคลอดลูกซื้ออะไรดีสุดซื้อทองแล้วผมก็แล้วซื้อเท่าไหร่อ่ะสลึงนึงหรอ
2: มันก็แปลก
1: สลึงนึงในใจรู้สึกว่าน้อยมาก
2: ถ้าจะเป็นเมื่อก่อนเราจะซ
1: ื้อแต่ถ้าสลึงนึงนี้ก็หมื่นเลย15,000แล้วนะอ้อม
2: เลยสิ
1: เลย15,000นี่มันเยอะมากนะ
2: ใช่
1: ผมรู้สึกว่าถ้าจะเลย15,000ฉันให้10,000ดีกว่า
2: ให้เป็นเงินสด
1: เอาเงิน10,000ให้อ่ะยังดูซึ่ง10,000เยอะแล้วนะเข้าใจฮะ
2: เข้าใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยซื้อทองรับขวัญน่ะ
1: มัน
2: บาทนึงยังพอไหวกันอยู่นะแล้วมันดูแบบเนื้อป้าซื้อทองแท่งไปรับขวัญอะไอ้ทองแบบที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ย
1: ตอนน้องพอเกิดเนี่ย
2: ได้ไปกี่บาท
1: ผมได้ทองเยอะมากเลยเพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆหมู่เฮาให้กันเต็มไปหมดตอนน้องพีทเนี่ยหายไปเลย ฉันเกือบจะหยิบโทรศัพท์แล้วทำไมไม่ให้คนที่สองล้อเล่นนะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น
2: เข้าใจได้อะ
1: แต่คือแบบเราแบบแต่คนที่น้องพีทเกิดตอนโควิดไงเราก็บอกอ๋อคนนี้เขาไม่เข้ามาเยี่ยมก็ถือโอกาสไม่ต้องให้แล้วกันแต่ไม่หรอกนะคือที่พูดนี่คือไม่ได้ว่าอยาก
2: มันแค่เปรียบเทียบให้ดูว่ามันมีความแตกต่างของช่วงเวลาจริง
1: ๆเราเห็นว่าเออมันเปลี่ยนแล้วพอตอนนี้น้องๆอะไรที่เกิดแล้วเราจะแบบซื้อของขวัญให้เราแบบโหมันไปไกลจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไกลมากนะนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่ไกลกว่าคือเวลาที่หมดค่ะพี่อัน
1: ค่ะ
2: พี่อันต้องไปกปท.ก่อน
1: โอเคค่ะกปท.นะคะ
2: กปท.ค่ะ
1: มาสิคะ
2: ค่ะ
1: ใครที่กำลังรอประมูลรถทะเบียนรถเลขสวยนะครับหมวด4ขอไข่ X นะฮะเตรียมตัวได้เลยนะครับข่าวดีก็คือหมวด4ขอไข่ททหารแล้วก็4ขอไข่ททงกำลังจะกลับมาเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งคือในวันที่22และ23สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นสายเลขมงคลหรือกำลังมองหาทะเบียนที่มีความหมายดีๆสำหรับรถคันโปรดของคุณนี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาดนะครับเตรียมเลือกเลขที่ใช่แล้วมาร่วมประมูลไปพร้อมกันเลยติดตามรายละเอียดการประมูลได้ที่เพจกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่า www.tabienrod.com ภาษาอังกฤษนะครับ TABIENROD พิมพ์ติดกันหมด .com ครับแล้ววันนี้ครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อยากฝากมาบอกกันก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขานำเงินรายได้จากการประมูลมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนนะครับเปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับคุณสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ายื่นผ่านออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าว่าคุณหรือคนในครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตอย่าลืมยื่นคำขอภายใน30กันยายนนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่เพจกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือที่เดียวกัน www.tabienrod.com ได้เลยนะฮะเพราะทุกครั้งที่คุณร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยนะครับคุณไม่ได้เป็นเพียงเจ้าของเลขที่คุณชื่นชอบเท่านั้นแต่คุณยังได้ร่วมกันส่งต่อโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วยครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟัง ส่งมาเรื่องวันแม่กันอยู่หลายคนเลยทีเดียว
1: ครับ
2: บางคนก็จะบอกว่ายังไม่รู้จะซื้ออะไรให้คุณแม
1: ่ครับ
2: บางคนก็บอกว่าครบปีแล้วนะคะก็
1: ชวนคุณแม่มาดูทอล์คโชว์พี่อ้อยสิครับ
2: แต่อันนี้เขาคุณแม่ไปอยู่ด้วยแล้ว
1: อ๋อโอเค
2: กำลังจะครบปีนะคะอ้อมว่าสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าการเป็นเขาเรียกอ้อมเชื่อว่าคนที่เรารักจะอยู่ในใจเราเสมอเนาะ
1: จริงครับ
2: คนที่เรารักจะอยู่ในใจเราเสมอล้ำเชื่อว่าเขามองลงมาเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นเวลาที่เราเป็นคนดีเป็นเด็กดีในสายตาเขาเนาะ
1: อือหืออ่ะปีนี้ผมถือว่าบอกเลยมามีอันพามามีเที่ยวแล้วนะ
2: จบแล้ว ภารกิจปีนี้ของอันจบแล้ว
1: ภารกิจอันจบแล้ว
2: คุณอันคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากดูพี่อันทอล์กและพี่อันร้องเพลงค่ะ
1: ดูพี่อ้อยก่อนสิ
2: ด
1: ูพี่อ้อยก่อน
2: แล้วปีหน้าเป็นพี่อันไหมคะ
1: ไม่ค่ะผมทำคนเดียวไม่ได้หรอ
2: คุณร้องเพลงได้คุณพูดได้ คุณทำได้ทุกอย่างคุณลองเล่นเต้นได้ลำได้
1: ให้ผมอยู่ Green Morning Show ตรงนี้เถอะ
2: ก็ให้อยู่ไง
1: ก็ผมสบายตัวตรงนี้ละ
2: แค่ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงไปอยู่บนเวทีหน่อย
1: ผมเห็นพี่อ้อยเครียดเลยเนี่ย
2: พี่อ้อยเขาไม่ใช่ว่าง่าย
1: ใช่พี่อ้อยคือเครียดเลย
2: แต่พี่อ้อย
1: บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เครียดใกล้ๆน้องอันเนี่ยเห็นในกรุ๊ปใช่ไหมที่
2: ฉ
1: ันคุยอยู
2: ่ใช่ใช่เห็นไม่แต่อ้อมว่าโอ้ยสบายพี่อ้อยทำได้อยู่แล้วแต่แค่อ้อมว่าเรื่องเขาเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเขาแค่กรุ๊ปของเขาก่อนอ่ะแต่เชื่อเถอะค่ะเอ็มพาร์ตี้มีเต็มนะคะขอบคุณค่ะเพิ่มพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตมักกะแรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไรทิปธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
1: ครับอันล่าสุดคืออยากเห็นพี่แอนเข้าสภาจังเลยแล้วเขาต่อนี้นะอยากเห็นพี่แอนเข้าสภาจังเลยไปคู่กับพี่ไอซ์ตอนแรกผมอ่านว่าอะไรวะ
2: อะไร
1: อยากเห็นพี่แอนเข้าสภาจังเลยไปคุกผมไม่ใช่ว่า
2: เออทุกวันนี้ก็เฉียดกันจะแย่อยู่แล้ว
1: ไม่ค่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาว แนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลกเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
12: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
11: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
12: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
11: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
12: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: อ่ะไม่เห็นมันไม
5: ่กลับมาแล้วค่ะเปิดไมค์ค่ะ
4: เปิดไมค์อ่ะเมื่อกี้อ่ะตลอดเลยคือฟังอ่ะไม่เห็นคุณฟังไม่ได้ยินเหมือนแบบสามีภรรยาตีกันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆอ่ะขอโทษนะคะ
5: ผมมีอะไรเหี้ยใจ
4: เออเขาใช้คำนี้ใช่ไหมต่างโทษกันว่าทำไมเมื่อวานอะไรนะฉันลงไปแล้วไม่เจอเธอ
5: ก็เขาเมื่อวานพอจบปุ๊บผมเขาบอกว่ากินกาแฟเปล่าผมว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจัดแทน
4: พี่เป้
5: เขาบอกว่าเธอลงไป
4: แป๊บนึงไง
5: สามเพลงผมว่าอ้าโอเคได้แต่เดี๋ยวผมต้องเข้าข่าวของคุณสุทธิราชก่อนนะเดี๋ยวเปิดสามเพลงนะรีบเมื่อวานก็พูดอย่างนี้ทุกอย่างไงผมก็ทำครบทุกอย่างพอเสร็จปุ๊บก็เดินออกไปผมกดลิฟต์ลงปึ้งลงไปถึงข้างล่างปุ๊บแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์ดูเขาบอกว่าเขาไปแล้วนะเขาไม่รอผมก็พูดแค่นี้เองผมเมื่อวานลงไปนะเมื่อวานอ่านลงไปนะแต่อ้อมไปแล้วแล้ว
4: อ้อมบอกว่าอ่ะก็ฉันบอกโบแล้วไงแล้วเธอตอบว่า
5: ก็มันไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาดูว่า
4: เธอไม่ได้อ่าน
5: ก็ไม่ได้อ่านไลน์อ่ะ
4: อ้อมก็อ่านแปลว่าแล้วจะโทษตัวเองกี่โมง
5: นั่นแหละทะเลาะกันเห็นไหมนี่เป็นเรื่องเนี่ยแต่ระหว่างเบรกนี่ทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้นะฮะ
4: คือเรื่องไม่มีอะไรเลยค่ะคุณฟังเลยบอกว่าอยากเห็นพี่อ่านทอล์คโชว์
5: อะไรอีก
4: ยังไม่จบอยากเห็นพี่แอนด็อกโชว
5: ์ไม่เขาบอกพี่แอนพี่อ้อม
4: ไม่
5: พอเถอะพอเถอะเราอยู่ครีมเมอร์นิ่งโชว์
4: คุณฟังคะถ้าลองไลฟ์ตอนเช้าอะล่อเป้ามากเลยค่ะล่อเป้ามาก
5: ถ้าเป็นแอนอ้อมท็อกโชว์นะฮะข้างหน้าตรงทางเข้าหอตำรวจเต็มเลย
4: คิดว่าง่ายบริการให้ตำรวจสบาย คิดว่าไปคุยกันตรงส่วนรุมดีกว่า แล้วมีอะไรอะเดินข้ามไปเลย
5: ผมว่าเปลี่ยนเป็นไฮพาร์คดีกว่าฮะ
4: ไม่ไหวทั้งเราไม่พร้อมนะคะแต่ไม่มีอะไรโดดเด่นและเป็นไวรัลเมื่อวานนี้นะคะเท่ากับคุณครูสุนีค่ะ
5: เออผมเห็นข่าวที่เขาบอกครูสลิง
4: สลิง
5: สลิงที่เป็นเข็มฉีดยาเหรอ
4: ไซลิง
5: เหรอผมก็ไม่เข้าใจ
4: ม
5: ัน
4: เป็นศัพท์ตอนนี้ที่อะถ้าเกิดสมมติว่าคุณหัวร้อนขึ้นมาแล้วคุณแบบตุ้งตามตุ้งตามเขาบอกว่าคุณสลิงแตกโดนเข้าไปปั๊บเดียวสลิงแตกโป๊ะเลย
5: แล้วปกติมันแตกหรอหรือมันแค่เป็นภาษาม
4: ันเป็นภาษาของเขาคือหัวร้อนแล้วแบบคุณอาจจะพอหัวร้อนแล้วคุณก็ลงทีแบบ
5: อ่ะ
4: สลิงแตก
5: ผมคือคนหนึ่งซึ่งผมเห็นข่าวแล้วผมก็ไม่เข้าใจคือคุณครูคนนี้เขาโพสต์แบบนี้นะฮะ
4: อันเริ่มต้น
5: เขาเนี่ยรู
4: ้อันที่หนึ่ง
5: ครูโพสต์ว่าเป็นครูมาใช่ไหมเป็นครูมาตั้งแต่ปี37ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ45บวกแล้วนะสอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกผมใช้คำนี้เลยนะ
4: อ่าน
5: เป๊ะนะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทได้เท่าเด็กเจนนี่อีกแล้วจบโอ้โหแค่นี้แหละ
4: ไฟลุก
5: ไ
4: ฟลุกเลยทีเดียวก็ทำให้มันมีผลประกอบการว่าหลายคนก็ตามเข้ามาคอมเมนต์ไปในหลากหลายแล้วก็แบ่งเป็นสองสายสายหนึ่งก็ทัวร์ลงครูประมาณว่าเช่นครูไม่ปรับตัวตามโลกก็จะมองแบบนี้ละค่ะครูลองปรับตัวตามโลกดูก่อนไหมคะปรากฏคุณครูไขความข้องใจตอบด้วยความสุภาพออกไปคุณอ่านคุณเห็นหรือยัง
5: อ่ะผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ตามข่าวต่อพอผมอ่านข่าวเยอะพอเจอแบบนี้ส่วนผมปัดทิ้ง
4: บางทีนี่ก็สนุกไงคุณลองอ่านสิว่า
5: ให้ผมอ่านอันไหนอ่ะ
4: คุณอ่านอันเหลืองนี่ครูก็เลยตอบไปว่าบอกว่าครูไม่ปรับตัวใช่ไหมครูเลยตอบว่า
5: ครูตอบว่าเดี๋ยวนี่ผมอ่านครั้งแรกเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีโอกาสได้เซ็นเซอร์เลยไม่มีอะไรน่ากลัวแบบเนี้ย
4: ไม่มาก
5: ปรับไม่ทันจริงๆค่ะก็เลยได้แต่สอนไปว่าเรามีวิธีแยกคนกับสัตว์ออกจากกันได้ง่ายๆเลยก็คือคนจะไม่ผสมพันธุ์กันคนจะไม่ผสมพันธุ์กันเองในครอบครัวเพราะมันมีความรับผิดชอบชั่วดีต่างกับสัตว์ที่มันจะผสมกันมั่วเพราะมันจำใครไม่ได้ว่าคนไหนเป็นแม่มันคนไหนเป็นลูกมันอันนี้คือสาเหตุที่ระบายลงบนโซเชียลนะคะอุ๊ยครูก็แสบอยู่เน
4: า
5: ะ
4: เพราะปรากฏว่าพอครูเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กไปโรงเรียนสายเด็กไปโรงเรียนสายครูก็คงเช็คชื่อแล้วก็ตรวจตามภาษาครูเนาะ
5: เขาบอกนักเรียนชายมาสายถูกไหม
4: มาสายแล้วพอมาถึงเขาก็ถามว่าทำไมมาสายใช่ไห
5: ม
4: เด็กก็ตะโกนคุยกันว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยอาบน้ำพอตอนเช้าอาบน้ำแล้วก็ทำธุระแล้วมันทำธุระผ่านไปด้วย
5: แต่เขาใช้คำชัดเจนหมดเลยนะ
4: ใช้คำชัดเจนหมดเลยก็คือทำธุระอ่ะแต่ปรากฏว่าทำไปนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมไม่ไปคุยแบบไม่ให้ผู้ปกครองช่วย
5: ก็คือเขาใช้คำว่าตอนเช้าอาบน้ำ
4: มันพูดไม่ได
5: ้ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร
4: มันพูดไม่ได้ก็เลยบอกเขาทำธุระส่วนตัวเขาทำธุระส่วนตัว
5: เด็กผู้ชายบอกว่าทำสิ่งนี้ไปด้วยแต่ไม
4: ่นั่นน่ะ
5: จึงมาสายเพื่อนนักเรียนก็เลยตะโกนว่าโทษนะฮะงั้นก็ให้แม่มึงให้สิจนเกิดการโต้เถียงกันแล้วถูกมองว่าไม่ให้เกียรติครูซึ่งก็ไม
4: ่หนึ่ง
5: มันผมพูดตรงนะ
4: มันไม่มีอะไรดีเลย
5: คำนี้ผมเกือบจะไม่เคยพูดออกจากปากผมเลยนะ
4: เหมือนกันเข้าใจทุกอย่างเลย
5: มันมีคำหลายคำมากในภาษาไทยที่ผมไม่เคยออกเสียงมันออกมาเลยอ่ะ
4: เข้าใจได
5: ้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่น่าเกลียดอ่ะ
4: เข้าใจได้คือมันเป็นความจริงทั้งหมดแหละค่ะแต่มันเป็นความจริงที่บางทีมันไม่ใช่คำสุภาพที่น่าพูดอ่ะ
5: เราใช้คำนี้แล้วกันที่อยู่ล่างๆตรงนั้นหน่อยนะผมไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีอยู่ในโลก
4: เพราะมันคือความจริงเราไม่ได้จะดัดจริตนะคะเราต้องพูด
5: แต่มันมีวิธีการพูดถึงมันมีมารยาทและกาลเทศะของการพูดถึง
4: เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่านี่มันเป็นความคึกขนองหนึ่งพูดสิ่งนี้ในชั่วโมงเรียนแล้วก็ข้ามหัวคุณครูไปโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรเลยก็เลยมีคนมาสรุปไงคะว่าสิ่งที่ครูพูดอ่ะเขาก็คือสะท้อนความรู้สึกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากรณีที่ทำให้ครูท่านนี้ของขึ้นเนี่ยก็คืออย่างนี้ล่ะค่ะมันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนู่นนี่นั่นซึ่งเราจะไม่พูดสิ่งนั้นซ้ำอีกครั้งนึงอ่ะเนาะพอครูก็ลงอย่างนี้ทัวร์ก็เลยไม่หันรถไปทางครูแล้วไงก็หันไปทางไหนไม่รู้แต่ครูก็ได้แต่บอกว่ามีคนถามว่าครูเกิดวันไหนคะอันนี้ตลก
5: ทำไมอ่ะ
4: แบบมันถือว่าครูสู้มือไงครูเกิดวันไหนล่ะคะครูบอกว่าครูเกิดวันโลกาวินาศ
5: อันเนี้ยครูปรับตัวแล้วนะ
4: เออครูบอกครูเกิดวันโลกาวินาศแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าครูอะไรนะมันเขาเรียกถ้าครูกับเหมือนเก็บอะไรสักอย่างอ่ะครูคงรวยมากอ่ะจากโพสต์เนี้ยคือครูแบบครูสู้อ่ะ
5: แบบ engagement สูงมากใช่ไหม
4: แต่ครูก็ใช้ศัพท์ที่แบบดูเลยว่าแบบเฮ้ยครูคนนี้เขาปรับตัวมากเขาเข้าใจโซเชียลมีเดียเลยอ่ะแล้วมีคนถามว่าเหมือนครูโพสต์อะไรไม่รู้ครูบอกว่าจริงๆโพสต์เนี่ยคนทั้งโลกเห็นแต่คนเดียวที่ไม่เห็นคือใครรู้ป่ะ
5: แม่มัน
4: เออใช่ครูกล่าวแบบนั้นจริงๆคือแบบเอาจริงมันก็
5: แต่คือผมก็จะบอกว่าเราไม่สามารถโทษพ่อแม่ได้อย่างเดียวนะฮะในฐานะที่เป็นพ่อแม่นะฮะบางเรื่องพ่อแม่สอนแล้วนะแล้วสอนแล้วสอนอีกด้วยนะ
4: ไล่โทษใคร
5: คือมันไม่ใช่ว่าสอนแล้วเขาทำอ่ะอ้อมเข้าใจป่ะ
4: เข้าใจ
5: แล้วก็ไม่ใช่ว่า
4: ไม่ใช่โทษใคร
5: ไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจด้วยแล้วไม่ได้แปลว่าเขาต่อให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็ยังอาจ
4: ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำ
5: เออมันโหมันมีหลายปัจจัยมาก
4: แล้วจะให้โทษใครอ่ะแต่คือคนเป็นพ่อแม่ก็จะไปหวังให้ครูที่ดูแลลูกจำนวนเยอะกว่าลูกเราอีกอ่ะไม่ได
5: ้
4: ทั้งหมดไม่ได้นี่มันโทษใครดีอ่ะสื่อไหมจะบอกว่าสื่อไม่รับผิดชอบและโยนความผิดให้เด็กที่ดูบอกว่าพ่อแม่ก็ต้องคุมก็ไม่ได้
5: ผมว่ามันก็ต้องช่วยกัน
4: ช่วยกันนะเปล่า
5: ช่วยกันโดยองค์รวมแหละ
4: แล้วตอนนี้เราช่วยกันอยู่เปล่า
5: ของการขับเคลื่อนคือโลกโซเชียลที่มันผ่านไปผมว่ามันดึงอะดรีนาลีนกันหนักมาก
4: เราต้องเซ็นเซอร์ตัวเองให้เป็น
5: เราต้องกระแทกอะไรให้มันแรงๆ5วินาที3วินาทีแรกต้องฮุกคือเราอยู่กับอะไรแบบเนี้ยยาวๆแล้วไม่ดูต้องสั้นๆแล้วต้องจบต้องแรงต้อง
4: หยาบ
5: เออแล้วต้องหยาบถ้าไม่งั้นคนไม่ดูไม่มีเอนเกจ
4: แล้วไม่ปัญหาอีกอันนึงที่บอกว่าหยาบแล้วดูก็คืออะไรอ้างว่า ความหยาบนั้นคือความจริงใจเป็นคนปากตรงกับใจไม่คนละเรื่องนะคะ
5: คนตรงไม่จำเป็นต้องเป็นคนหยาบ
4: ถูกแล้วก็กาลเทศะยังคงมีอยู่การที่คุณมีการพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่จริงใจนะถูกป่ะความคิดกับคำพูดอ่ะมันยังตรงกันได้โดยเปลี่ยนเนื้อคำได้ให้ความหมายไม่เปลี่ยน

0: ันไม่ได้ยิน
1: ถ้าเฮ้ยผมก็มีเสียงในใจผม
0: เสียงในหัว
1: ผมมีเสียงในหัวของผ
0: ม
1: ที่ก็ไม่ได้สุภาพเสม
0: อ
1: แต่ผมรู้ว่าเราต้องไม่พูดไงเข้าใจป่ะผมไม่ทำสื่อโซเชียลหรือชิ้นงานอะไรที่หยาบคาย
0: มันไม่กล้าทำ
1: ผมไม่ทำแม้แต่คอนเทนต์ตลกแต่ผมไม่ได้บอกคอนเทนต์ตลกมันแย่นะ
0: เพราะเราเป็นคนไม่ตลก
1: เออถ้าผมไม่ได้เป็นคนโมบ้า
0: เพราะเราเป็นคนไม่ตลกอันนั้น
1: จังหวะ1จังหวะ2ผมเล่นไม่เป็น1 2 3ตบมุกเมิกอะไรผมเล่นไม่ได้เลย
0: อันนั้นเก่งจริงอันนั้นเก่งจริง
1: นั่นแหละก็ไม่รู้อ่ะมันก็ช่วยกันแล้วกัน
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวกับสังคมที่เปลี่ยนนะคะก็ไม่ง่ายสำหรับคุณครูแล้วก็ไม่ง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กๆค่ะก็ช่วยกันนะคะ
1: ครับผมส่งท้ายสาระสุดท้ายกรมสรรพากรยืนยันว่าจะคงแวดภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% ถึงอย่างน้อย30กันยายน70
0: ค่ะ
1: 70คือปีหน้านี่ใช่ไหม
0: ปีหน้าค่ะ
1: โอเค
0: หายใจได้อีกนิดนึงค่ะ
1: ผมเชื่อว่าต่อเชื่อดิ
0: เดี๋ยวลองดูก่อน
1: ผมเชื่อว่าต่อ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: มาค่ะคุณพี่อันค่ะ
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
0: ค่ะเจอกันกับคุณอันวันจันทร์หน้าค่ะ
1: กับหนิงนะครับบ
0: ๊
1: ายบายอ้อมสวัสดีทุกคนครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
3: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
4: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
3: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
4: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
3: เพื่อนเป็นหม
2: อโดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาเรต
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: าดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10 ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600 บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย

0: ไอรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไอรับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DBโดย
6: ได้เรียนดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: เปิดปุ่มไม่เป็นแป๊บแป๊บงงงงงงว่าเอ้าเปิดไปแล้วไปเสียงไม่ออกพี่เอกเนี่ยวางยาก
8: ลับมาทำไม
7: เดี๋ยวเดี๋ยวร้องผิดเพลง
8: ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
7: ร้องใหม่ต้องร้องเพลงนี้กลับมายืนที่เดิม
8: ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
7: เดี๋ยวเครียดนะเดี๋ยวเครียดนะ
8: มาถึงก็งงไปหมดปุ่มไหนเป็นปุ่มนี่ดีเจใหม่ปะเนี่ย
7: ไม่ใหม่ไม่ใหม่
8: ไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาจะรับดีเจใหม่หรือ
7: ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่รับไม่รับตีนะ
8: มาทำไม
7: ใครเดินเข้ามาปุ๊บอบฟาดเลยนะ
8: วันศุกร์เนี่ยมาทำไม
7: วันศุกร์สนุกกับเป
8: ้มีแต่คนถามว่าเขามาทำไมอะเธอ ทำไมเขาไม่มาอีกทีวันจันทร
7: ์ วันศุกร์สนุกกับเป้ก็ต้องมาเจอกันก่อน
8: ก็เลยมีคนบอกว่าอ๋อเขามาให้รู้ไงว่ามาแล้ว สวัสดีพี่เป้นะ
7: สวัสดีครับสวัสดีแบบนี้ครับผม
8: นะคะคุณผู้ฟังคิดถึง
7: คิดถึงจริงเนาะผมคิดถึงคุณฟัง
8: กลับมาทำไม
7: ผมเห็นหน้าคุณแล้วคุณเวลาพูดอะไรมันดูแปลกๆอ่ะ
8: แปลกยังไงเธอไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้พูดทุกคนพูดเหมือนกัน
7: มักจะมีอะไรแฝงเคลือบแฝง
8: ดูไม่น่าไว้วางใจ
7: คุณเป็นเวเฟอร์เหรออ
8: ะไรเวเฟอร์
7: เคลือบช็อกโกแลตอยู่ตลอดเวลา
8: ฉันชอบกินนะอร่อยเนาะใครที่คิดถึงพี่เป้นะคะก็เต็มอิ่มกันไปเนาะจนถึง11โมง
7: ครับมาแล้วครับ
8: นะคะไปอีกไหมอ่ะ
7: รายงานตัวก่อนครับ
8: ยังเน
7: า
8: ะ
7: เอารายงานตัวตรงนี้ก่อน
8: เพราะว่าหลายคนเวลาแบบว่าไปเที่ยวไปพักร้อนพักผ่อนกลับมาปุ๊บก็คือเรียบหาทริปต่อไปเลยอ่ะ
7: ไม่นะไม่นะผมไม่นะผมตั้งใจทำงานมาก
8: เขาเป็นคนตลกกันเนาะ
7: เดี๋ยวตีนะทำไมคิดอย่างนั้น
8: เออนะคะ
7: ผมไม่อยู่เนี่ยคุณไประรานใครบ้างหรือเปล่าฮะ
8: เยอะอ่ะ
7: อู้ตายสงสารดีเจที่มาช่วยเหลือเกินนะ
8: โอ้โหทุกคนอ่ะเออนะคะเธอไม่ต้องมาไล่ชื่อทุกคน
7: ทุกคนโดนหมดเลยเหรอ
8: โดนหมดเลย
7: เดี๋ยวคุณอรพินนี่เดี๋ยวตีเลย
8: ทำไมอ่ะ
7: ตกใจหมดเลยค่ะนึกว่าพี่เป้ลาออกแล้วจังนะฮะ
8: มีคนถามเยอะมากเลยว่าเฮ้ยเธอคุณคะพี่เป้เขาก็เสียแล้วหรอคะงี้เลยนะ
7: นี่นะป้านะใครพูดทำ
8: ไ
7: มป้านะ
8: เธอไล่กลับดูข้อความสิพูดถึงเรื่องของการเดินทางการบินการอะไรพี่เป้เป็นคนหนึ่งนะคะที่บินเก่งบินคุ้มฟิวแล้วกว่าจะกลับมาก็คือ
7: เดี๋ยวจะไปคนอย่าไปขยี้ตรงนั้นมาก
8: โอเคไม่ขยี้
7: เอาประมาณหนึ่ง
8: นะคะบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าบวทเขาเปิดข้อมูลนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้คุณจะบินอีกปะเงียบไป
7: ขอคิดก่อน
8: ฉันว่าเขาไป
7: ไม่ไม่ขยัน
8: ไม่ก็คือไม่แน่คาดว่าปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากการเปิดเส้นทางบินใหม่แล้วก็การเพิ่มความถี่เที่ยวบินของหลายสายการบินในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งบวทเขาบอกว่าได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเอาไว้แล้วนะคะสำหรับปริมาณเที่ยวบินรวมตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนถึงกันยายนนี้นะคะคาดการนะว่าจะมีเที่ยวบินรวม919,643 เที่ยวบินหรือเฉลี่ยก็ประมาณ 2,500 กว่าเที่ยวบินต่อวันนะคะสำหรับกลุ่มประเทศที่มีเที่ยวบินเข้าออกแล้วก็บินผ่านประเทศไทยสูงสุดคือจีนอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามขณะที่สนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินหนาแน่นที่สุดก็เนี่ยแหละสุวรรณภูมิตามมาด้วยดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็สมุยค่ะ
7: ใครผมเข้ามานะคุณผู้ฟัง
8: เป็นไงบ้างอ่ะ
7: โอ้โหคนแบบตอนรอเข้าอ่ะล้น
8: ตรงตมอ่ะ
7: ใช่ล้น
8: ของเราชอบแม้กระทั่งช่องสำหรับแบบคนไทยหรืออะไรอย่าง
7: งี้ป่ะคนไทยอ่ะยังเดินให้โฟล์อย
8: ู่
7: แต่ชาวต่างชาติล้น
8: แน่นมาก
7: ล้นแบบล้นเลยอ่ะ
8: นะคะก็ต้องอยู่ที่ระบบบริหารจัดการแล้วล่ะเนาะนะให้ทุกอย่างมันแบบ
7: เข้าตัวมาก
8: ที่สุดนะคะไม่งั้นก็คือรอนานนะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเดือนสิงหาคมในแต่ละปีนะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัวนะคะกำลังมองหาของขวัญดีๆเนาะเพื่อแทนคำขอบคุณให้คุณแม่ แน่ของขวัญที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของที่มันแพงที่สุดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ได้ใช้แล้วก็นึกถึงคนให้ในทุกวันนะคะคือตอนนี้หลายคนก็คืออาจจะเคยเจอโปรโมชั่นที่ต้องแบบลงทะเบียนกดโค้ดหรือว่าสะสมคะแนนหลายขั้นตอนเนาะกว่าจะได้ส่วนลดหรือว่าของแถมนะคะ Index Living Mall เขาก็เลยจัดแคมเปญ Buy One Get One Free
7: Buy One Get One Free ดี
8: ให้การเลือกซื้อของขวัญวันแม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นนะวิธีช็อปง่ายมากเลยนะคะคุณฟังเห็นป้าย Buy One Get One Free ก็ซื้อ1แถม1ได้เลยใช่แล้วอะไรรู้ป่ะคุณไม่ต้องกดรับโค้ดคุณไม่ต้องสะสมแต้มคุณไม่ต้องลุ้นสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องอ่านเงื่อนไขหลายหน้าด้วย
7: แค่คว้าแล้วจบเลย
8: เธอจะอ่านเงื่อนไขตาลายหมดแล้วตัวเล็กด้วย
7: มึนถ้าอย่างนั้นมึน
8: เออนะคะตัดสินใจซื้อได้ทันทีนะคะแล้วภายในงานเนี่ยเค้ามีสินค้าร่วมรายการจํานวนมากเลยทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของแต่งบ้านแล้วก็ของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะอาหารเตียงตู้แล้วจะเป็นชั้นวางอะไรเงี้ยนะคะพร้อมกับข้อเสนอซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1และส่วนลดพิเศษอีกหลายรายการ
7: ตาย
8: เออมีให้คุณเลือกนะและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเฟอร์นิเจอร์ซื้อเป็นคู่ราคาพิเศษลดสูงสุด 20%
7: ขนลุกละ
8: รวมถึงเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบรนด์ยูนิคที่ออกแบบและสั่งผลิตได้ตามพื้นที่แล้วก็สไตล์ของแต่ละบ้าน
7: โอ้นี่เหมาะมาก
8: ใช่ไหมเพราะว่าบ้าน
7: มันต้องให้มันแบบพอดีพอดี
8: ถูกให้มัน
7: มันดูสวยงาม
8: ใช่เพราะถ้าเธอซื้อมาแล้วเอาเธอมันเกินมา5 เซนอ่ะ
7: อันเนี้ย
8: มันไม่เข้า
7: ตีเลยตีมือตัวเองเลยนะ
8: หรือว่า
7: เลือกของไม่ดี
8: ไม่พอวางแล้วมันแบบเข้ากับผนังปุ๊บมันไม่เข้าไงมันมีความเหลื่อมอะไรอย่างเงี้ยออกมา
7: ไม่สวย
8: มันหงุดหงิดอ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จัดไปนะคะแล้วก็เนี้ยแหละไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อของขวัญแทนคำขอบคุณให้คุณแม่หรือว่าเลือกเติมเต็มความสุขให้ทางบ้านก็เลือกช็อปได้อย่างคุ้มค่ากับงาน Index by One Get One Free ตัวจริงซื้อ1แถม1นะคือเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบรนด์ยูนิคที่ออกแบบและสั่งผลิตได้ตามพื้นที่แล้วก็สไตล์ของแต่ละบ้านเนี่ยนะรับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขด้วยนะนะคะเรียกว่าคุ้มพร้อมกันทั่วไทยเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายนนี้แวะได้เลยคุณผู้ฟังที่ Index Living Mall ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: ทั่วประเทศ
8: จัดไป
7: จัดเลยฮะ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8โมงถึง11โมงนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่อยากจะอ่านข้อความเลยพี่คือใครคะเอาพี่เป้พวกเราชินแล้วนะไม่มาก็ได้นะอุ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนละองละออกอย่าพูดถึงอย่างนั้นสิครับ

ขอบคุณท่านพิเศษนะฮะขอบคุณสำหรับข้อความต้อนรับขับสู้ด้วยไม่ได้ขับไล่ใช่ไหมพี่เป้ตัวจริงใช่ไหมคะใช่สิครับพี่เป้ตอนขับรถมาทำงานไม่หลงใช่ไหมคะแหมเกินไปแล้วก็เกินเบอร์มาพร้อมอยู่รับใช้นะฮะพร้อมมาชดใช้ความน่ารักต่อครับคุณผู้ฟังหรือว่าแอบไปพักผ่อนหย่อนใจมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆมาแล้วใช่ไหมไปเจอประสบการณ์หนึ่งลงเครื่องมากระเป๋าไม่มาคุณผู้ฟังโหดร้ายมากเหมือนต้องใช้ชีวิตแบบผู้ประสบเหตุประสบภัยอะไรเงี้ยไม่มีของใช้ติดตัวสักชิ้นแต่ก็สนุกดี

0: ีข้อความนี้นะอ่านมากยินดีต้อนรับกลับมานะครับพี่เป้คิดถึงพี่เป้จังเลยนะหายไปนานเดี๋ยววันลาออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ตอนหัวมาดีๆทำไมจบแบบนี้ล่ะแหวมีคนบอกว่าลำลูกกาคลอง2มีรถพ่วงเสียตรงคอสะพานข้ามไปตลาดสี่มุมเมืองนะอ่ะเลี่ยงได้เลี่ยงครับพวกเราร
1: ถติดติดแบบโหดๆเขาบอกงั้น
0: หลายพื้นที่เนาะรถก็ยังคงติดหนักเหมือนเดิมกลับมาก็ยังหนักเหมือนเดิม

วันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับพร้อมแจกเหมือนเดิมเห็นหลายข้อความก็แอบบ่นๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรที่มันติดขัดในทุกเช้าแบบนี้งั้นวันนี้ใครที่จอดรถแล้วแบบอยู่บนถนนรถมันติดนะถ่ายภาพนั้นแชะเอาไว้1ภาพนะฮะแล้วส่งมาบอกพี่เป้นะครับว่าติดแบบนี้หนักแค่ไหนอยู่ตรงไหนพื้นที่ไหนแยกไหนว่ากันมาก็แล้วกันแต่ต้องมีภาพถ่ายด้วยนะว่าโอ๊ยมันติดจริงไม่ใช่แบบรถลงงั้นวันนี้ใครที่ขับรถอยู่แล้วรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันโล่งจังเลยเว้ยอดนะวันนี้อดนะเอาแบบภาพรถติดเอามาแชร์ภาพรถติดกันหน่อยนะครับว่าติดอยู่แถวไหนนะครับเรื่องภาพเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนหมายถึงว่าถ่ายเสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับแค่ส่งข้อความมาบอกกันก่อนนะครับชื่อนะฮะนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์รถติดตรงไหนบรรยายกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่เป้แรนดอมหาผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะส่งภาพกันทางไหนนะครับ

ดูความนี้พี่แป้คะรถติดค่ะรถติดอยู่ตรงบ้านนี้แหละค่ะคือวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนใครจะเอาภาพที่ไหนมาให้ล่ะคะงั้นวันนี้ก็ต้องสคริปต์ไปก่อนป่ะอ๋อนี่อันนี้ด้วยพี่แป้คะอยู่บน BTS นะคะเจ้าภาพมาติดก็ชะเง้อได้ไหมชะเง้อใช่ไหมชะเง้อตามแยกต่างๆว่ามันติดยังไงบ้างไหมนะโถเอ็นดู

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
2: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสลับพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ขึ้นทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่หนึ่งในทันทีค่ะ
3: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: รจะใช้ตราฉลากทองไง
2: เหนียว
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
9: ์เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
11: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
14: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
15: EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ขอบคุณมากนะฮะข้อความการจราจรรถติดหลากหลายพื้นที่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะบางคนก็บอกว่าติดอยู่ตรงที่กลับรถพี่กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไม่ถึงตรงกลับตัวไอ้ตรงกลับรถนี่โหดจริงเนาะนะฮะแต่อันนี้ดีเขาบอกว่าหลุดวงจรชีวิตรถติดมานานแล้วค่ะพี่เป้คือย้ายไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะฮะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยครับวันนี้อดเลยครับพี่เป้ครับเอานะเดี๋ยวลุ้นวันอื่นลุ้นวันอื่นเราจะหาโจทย์ไปหลากหลายมากๆมายนะครับติดตรงบึงคำแถวๆลำลูกกากับพี่เป้เข้าไปจอดรถในปั๊มปตท.แหละรถที่เติมน้ำมันเสร็จนะก็ติดออกจากปั๊มไม่ได้เลยครับวันนี้น่าจะเกี่ยวกับที่มีการจราจรที่ติดขัดตรงลำลูกกาแถวๆเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะที่มีอุบัติเหตุอ่ะนะฮะก็อาจจะหนักหน่อยนะฮะก็สู้ๆนะสู้ๆสู้กันต่อไปหลายพื้นที่มากครับแต่หนึ่งผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณริน
1: สวัสดีค่ะพี่เป้
0: เย้มาโอ้ยขอบคุณมากครับคิดถึงเลยคิดถึงเหมือนกัน
1: ไม่ได้เจอไม่ได้ฟังเสียงน่าจะเกือบ3อาทิตย์ได้ไหมคะ
0: ไปแป๊บเดียวเราอย่าไปคิดอย่างนั้นสิไปแป๊บเดียวเอง
1: โอเค
0: กลับมาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากที่คิดถึงกันนะครับชาวนี้เป็นไงบ้างครับการจราจรที่แบบว่าหนักๆแบบนี
1: ้ก็เป็นปกตินะครับคือตอนเช้าก็ไปส่งลูกเสร็จแล้วก็มาทำงานเส้นถนนเพชรบุรีเนาะที่จะเข้าทองหล่อก็ติดเป็นประจำอย่างเงี้ยก็ชินแล้วแหละค่ะ
0: ทุกวันมันก็ต้องติดอะเนาะตอนเช้าๆเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ภาพที่ส่งมานี่ก็คือหนึบหยุ่มน้อยไม่น้อยเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เต็มทุกเลน
1: ใช
0: ่โอ้นะฮะ
1: ปกติอยู่แล้วอะค่ะ
0: ครับนะฮะก็หลากหลายพื้นที่นะฮะเหมือนตอนเช้าๆเราก็จะรู้กันเนาะว่าการเป็นแบบนี้แหละเราก็ต้องแบบเผื่อเวลากันบ้างเล็กน้อยในบางวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะครับหนึ่งเพลงที่เลือกฟังเพลงอะไรกันไว้คะ
1: เป็นนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนค่ะ
0: ผมยังไม่เนี่ยผมไปท่องเที่ยวมาเนาะก็เลยไม่ได้ไปคอมเมนต์ไลฟ
1: ์ค่ะอยากไปมากเล่นเกมทุกเกือบจะทุกครั้งก็ไม่ได้ไปเสียใจมาก
0: เนี่ยแล้วผมดูภาพครับดีมากร้องแบบเพราะมากอ่ะ
1: ไว้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้ข้างหน้า
0: อิจฉาเหมือนกันทั้งคู่เลยเราทั้งคู่ไม่ได้ไปทั้งคู่โอเคยินดีมากครับคุณลีขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทรับไปเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายขอบคุณชาร์จ EV Station นะครับEV Station Plus ง่ายสุดแล้วนะฮะแล้วก็ทิป Lady รถเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์นะครับจัดกันไปครับพี่น้อง

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาทจดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
1: คุณฟังเคยไหมถ้าเกิดว่าเราได้ยินคำว่าบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีภาพเนาะใครสักคนเนี่ยลอยเข้ามาในความคิดของเรานะครับอาจจะเป็นภาพของคุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงอะไรเงี้ยคนในครอบครัวที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับคนที่เราอาจจะไม่ได้พูดคำว่ารักด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็จะรู้นะว่าเรากับไปบ้านปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้บ้านหลังนั้นก็จะมีไฟเปิดรอเราอยู่เสมอๆนะครับเดียยูครับจดหมายรักถึงอาม่าอันนี้เป็นภาพยนตร์นะครับที่จะพาเราเนี่ยย้อนกลับไปมองความสัมพันธ์เหล่านั้นแหละนะครับผ่านจดหมายรักความทรงจำแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนะครับที่ทำให้เราได้รู้ก่อนนะครับว่าอาม่าอากงของเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านู้นเนี่ยเขาก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะที่เคยรักเคยฝันเคยมีเรื่องราวของหัวใจเหมือนกับเราทุกคนนี่ไงบางทีหนังดีๆสักเรื่องนะครับมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยโอ้ยดูแล้วก็ร้องไห้เพียงอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังเนาะแต่พอเรากลับบ้านไปเราก็อยากจะโทรหาคนที่คิดถึงหรือแค่อยากจะใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญที่มากขึ้นนะครับถ้าวันนี้มีใครสักคนที่คุณคิดถึงนะครับลองชวนเขาไปดูด้วยกันไหม Dear You อย่างเงี้ยจดหมายรักถึงอาม่านะครับ6สิงหาคมนะครับเข้าฉายโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ฟังลองไปดูนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ความคิดถึงนะฮะเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้นะครับเราชวนคนที่คุณรักนะครับไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ Dear You ครับจดหมายรักถึงอาม่า
0: ปรากฏการณ์ความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Love your mama Love your papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love your mama I love your papa
3: อย่าให้การบอกรักสนุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา

บริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าวใ
1: ช่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: าดูบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

ฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ชอบปั่นจักรยานปะ
2: ก็ปั่นได้เออ
1: ตอนที่ผมไปที่โคเปนนะปั่นจักรยานเที่ยวทั่วเมือง
2: หรอ
1: สนุกมากคุณ
2: มันดีไม่เชื่อหรอก
1: ทำไมทำปากความเหมือนปุ้มอ่ะ
2: โมหรือเปล่าเราเนี่ยปั่นทั่วเมืองจริงหรือเปล่าปั่นไปแค่ซอยสองซอยหรือเปล่าแล้วโมว่าปั่นทั่วเมือง
1: ไม่คุ้มค่าเช่าถ้าเช่าทีเช่าทั้งวัน
2: เออก็จริงพ่อพี่เป้เขาเช่าทีต้องให้คุ้ม
1: ตอนตันีไว้ก่อนตอนนี้จะมาปั่นซอยสองซอยไม่พอสิปั่นทีรอบๆอย่างเงี้ยมันดีเขาทำทางแบบปั่นจักรยานที่ทั่วเมืองจริง
2: ไม่เห็นโพสต์รูปเลยอ่ะ
1: ดูไม่จริง
2: ก็อาจจะดูพลาดไป
1: ไปดูดีๆ
2: อ
1: ๋
2: อโอเค
1: ไปดูดีๆ
2: เดี๋ยวไปดูย้อนหลังบางอันก็ไม่ได้ดู
1: แต่ถ้าเป็นภาพปั่นจักรยานจริงอ่ะฉันคงไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอก
2: ทำไมไม่ถ่ายให้ดูล่ะ
1: มือก็ต้องถือแฮนด์จักรยานสองข้างไหม
2: เขาถ่ายสิ
1: ทุกคนก็ต้องถือแฮนด์คนล้มไหม
2: ทีหลังก็เอากล้องติดไว้ที่จักรยานเราก็ถ่ายไปแล้วก็ปั่นไป
1: คนบ้าอะไรมาพูดอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่าง
2: เนี่ยเราไปยืนถ่ายแบบว่าก็ปั่นแบบจักรยานเฉยๆใครก็ถ่ายได้ปะ
1: นี่คุณฟังจะบอกเลยเชื่อกันพี่เป้ปั่นจริงๆเห็นไหมเห็นไหม
2: จริงๆ
1: ผมปั่นเที่ยวทั่วเมืองจริงแล้วไปปั่นแถวสต็อกโฮล์มอีกก็ดีแต่ตรงสต็อกโฮล์มเนี่ยเป็น
2: ไปยังไงอะสต็อกโฮล์มอะ
1: ขึ้นเครื่องไป
2: อ๋อ
1: คุณจะให้ผมเดินไปหรือไง
2: นึกว่าเนี่ยนั่งสายรถเมล์หน้าตึก
1: แต่จะบอกว่าสต็อกโฮล์มอะปั่นจากยาไฟฟ้าเพลินไปอีกดีมาก
2: นะ
1: จริงๆไม่ใช่แค่โคเปนสต็อกโฮล์มนะแล้วก็มีนี่อัมสเตอร์ดัมอีกก็เป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่แบบว่าน่าปั่นจักรยานมาก
2: ก็เขาก็เมืองปั่นจักรยานอยู่แล้วแหละ
1: มันดีงาม
2: นะ
1: แนะ
2: เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไปพิจารณา
1: แนะว่าให้ไปลองดูพี่แป้งครับปั่นรอบโลกเลยป่ะล่ะคะเออขอบใจค่ะ
2: เขาเอาแค่นั้นก็พอแล้วอย่าไปถึงรอบโลกเลย
1: มันเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยเที่ยวไปด้วย
2: นะคะติดตามกันนะกทมก็ยังคงเดินหน้าตรวจ
1: ให้ปั่นด้วยเหมือนกัน
2: เขาก็สนับสนุนอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องตรวจเข้มด้วยเช่นเดียวกันเนาะสถานบันเทิงร้านอาหารทั่วกรุงล่าสุดก็เห็นว่าลงที่พื้นที่ที่เขตภาษีเจริญนะคะคือกทมบอกว่าได้ปรับปรุงแบบตรวจความปลอดภัยหรือว่าเช็คลิสต์ก็โอ้โห17ข้อเลยนะเพื่อให้ทุกสำนักงานเขตใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันอัคคีภัยด้านสุขลักษณะด้านความปลอดภัยอาคารนะคะอย่างด้านการป้องกันอัคคีภัยก็ดูป้ายไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟด้านสุขลักษณะนะคะลักษณะของอาคารการควบคุมเสียงจากการประกอบกิจการระบบระบายอากาศมีเครื่องระบายอากาศใช่ไหมแสงสว่างห้องน้ำสุขาภิบาล นะคะด้านความปลอดภัยระบบระบายอากาศมีช่องลมอย่างน้อย 10% ของพื้นที่หรือมีระบบกลซึ่งทำจากวัสดุไม่ติดไฟไม่เกิดควันพิษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ รวมไปถึงพวกแบบระบบไฟฟ้าวัสดุตกแต่งฉนวนกันความร้อนฉนวนกันเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะ นะคะซึ่งการตรวจเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการเช็คใบอนุญาตถ้าไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารจะหยุดสั่งกิจการทันทีนะคะถ้าไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีจะสั่งระงับเฉพาะการแสดงดนตรีนะคะคือจริงๆอ่ะเป้าหมายของกทม.บอกว่าไม่ใช่การสั่งปิดกิจการนะคะแต่ว่ามันคือการยกระดับความปลอดภัยป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเพราะว่าดูจากการผลการดำเนินงานทั่วกรุงเทพนะตั้งแต่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึง4สิงหาคมนะคะจากทั้งหมดที่เขาไปตรวจอ่ะ948แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน209แห่งซึ่งการผ่านเกณฑ์มาตรฐานน่ะมันมีทั้งผ่านครั้งแรกแล้วก็แก้ไขทุกสิ่งอย่างจนผ่านก็มีนะคะแล้วก็มีอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขถูกสั่งหยุดดำเนินการก็มีเหมือนกันนะคือสั่งหยุดดนตรีสั่งหยุดกิจการอันนี้ก็คือแยกกันนะคะถ้าพบข้อบกพร่องที่ไม่ร้ายแรงเจ้าหน้าที่เขาจะออกหนังสือแนะนำก็ให้เวลาแก้ไข 7-30 วันแล้วก็จะเข้าไปตรวจ3อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าไปตรวจเพียงครั้งเดียวแล้วจบนะคะ
1: ฝากติดผล
2: ก็ใช่ฝากฝืนก็ดำเนินการกันไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะ
1: ค
2: ะเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือเนาะผู้ประกอบการก็ทำเซลฟ์เช็คนะคะภายในวันที่30กันยายนนี้ก็ทำให้มันถูกต้องอ่ะ
1: ช่วยกันช่วยกัน
2: มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยจริงนะคะ
1: ครับ
2: ด้วยค่ะ
0: โดย ยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: 9โมง6นาทีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะยังไงล่ะชั่วโมงนี้วันนี้วันศุกร์ไงกลับมาวันนี้เพื่อสิ่งนี้เลยนะวันศุกร์สนุกกับเป้หวังว่าทุกคนคงจะอารมณ์ดีนะฮะในวันศุกร์วันนี้อันนี้แบบออริจินอลเลยนะฮะสามารถ

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเนาะมีความเหนอนิดๆแต่ร้องเพลงออกมาแล้วน่าฟังเหลือเกินพี่มาดพี่มาดนักมวยหล่อสุดของเรามีคนถึงบอกฟังเพลงพี่มาดแล้วนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะพี่เป้นกแร่ค่ะนกแร่นี่ก็มาเพราะความสดใสมากๆเลยวัยเด็กเนาะยังไงก็สดใสนกแร่คืออะไรนกแร่คือนกแก้ว

นอกจากพี่เป้จะชาร์จพลังมาเต็มแล้วพี่เป้ยังแจกพลังมาถึงคนฟังด้วยนะคะฟังพี่เป้วันนี้แล้วรู้สึกว่าสดชื่นสดใสมากครับขอบคุณมากมายดีใจนะฮะถ้าเราได้เติมเต็มให้กันและกันได้แบบนี้

นี่ก็เป็นอีกเพลงนึงเนาะที่ฟังไปแล้วอดทำท่าตามไปได้อ่ะ L O V E ทำกันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้พี่เป๊กก็ทำมันอดทำไม่ได้จริงๆจำเพลงนี้กันได้ไหมพวกเราโอลิฟโอลิฟนอกจากยังโสดแล้วก็มีเพลงนี้นะครับที่น่ารักน่าฟังชื่อเพลงว่าแฟนน่ารักครับเหมือนเป้น่ารักอะไรเงี้ย

พี่เป้ว่านะถ้าเกิดเป็นคนอื่นมานั่งอ่านข้อความเหล่านี้เขาร้องไห้กันไปหมดแล้วนะดูแต่ละข้อความสิฮะส่งมาพี่เป้ทำไมมาแทนหรือครับวันนี้อย่างเงี้ย พี่เป้เขาว่าพี่เป้ลาออกแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยดูแต่ละคนพี่เป้เจียดเวลาเที่ยวมาทำงานเหรอดูเนี่ยต้องสตรองแค่ไหนเป็นเป้นี่เหนื่อยนะ

แม่ตำลึงโอ้ยอ่านเจอข้อความนี้เจ็บจี๊ดมากฮะพี่เป้พี่เป้พี่เป้ทำงานเอาสังคมใช่ไหมคะวะร้ายเหลือเกินหันหลังมานี่สินี่แน่ขอลงไหวสักสองที

มีคนเลือกเพลงนี้ครับไม่ได้มีความหมายแฝงใดๆใช่ไหมพี่เป้เริ่มระแวงระแวงไปหมดแล้วเนี่ยกลับมาทำไมชื่อเพลงนะไม่มีความหมายแฝงใช่ไหม

ีคนบอกว่าพี่เป้เล่าให้ฟังดูสิไปไหนมาบ้างโหไปมาหลายเมืองผมวิ่ง3ประเทศอ่ะให้เล่านี่ยาวมากบางทีไปแล้วแบบเอ๊ะเราไปเมืองอะไรมาบ้างนะลืมวิ่งหลายเมืองมากจริงแต่มันมากจริง

โอ้พี่ไม่อยากลงจากรถเลยเนี่ยถึงที่ทำงานแล้วอย่าเพิ่งสิวันศุกร์สนุกกับเป้ไปต่อไปต่อ สนุกด้วยกันก่อน

ข้อความที่บอกว่าหมดกันสมาธิในการหักโคเช มันอะเนาะลุย

0: พี่เป้พี่เป้เห็นเขาลือๆกันว่าพี่เบิร์ดจะมีคอนเสิร์ตปลายปีนี้จริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ว่าจะงอนที่พี่เป้หายไปนานถ้าจะเปิดเพลงสนุกขนาดเนี้ยหายโกรธด้วยก็ได้ดีใจ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: วันศุกร์สนุกกับเป้นะครับขอเบรกแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมาที่ช่วงของเดบิวต์แทร็กกันนะครับเดบิวต์แทร็กวันนี้พี่เป้ขออนุญาตไปเลือกเพลงนี้มาให้ฟังนะเพราะพี่เป้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าอุ๊ยคุณจอยทีสเกิร์ตคุณฟังคุณจอยทีสเกิร์ตสามสาวทีสเกิร์ตนะฮะมีซิงเกิลมาฝากพวกเราคุณฟังแล้วมันเป็นซิงเกิลที่เกิดขึ้นนะฮะจากการรวมตัวกันของการทำโปรเจกต์คีตาโฟร์ตี้อัพนะฮะและเพลงของฝันเด่นใช่ไหมฝันเด่นแต่งนะเขาเขียนเพลงขึ้นมานู่นนี่นั่นนะฮะหนึ่งในห้าเพลงนะครับก็คือเพลงนี้ของจอยทิสเกิร์ตจะเป็นคนร้องนะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงที่กลั่นเลยนะใช้คำว่ากลั่นกลั่นมาจากชีวิตจริงลึกซึ้งจนทำให้จอยเนี่ยถึงขั้นเสียน้ำตาตอนร้องเพลงนี้ในห้องอัดเขาว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะชื่อเพลงว่าขอกอดคุณผู้ฟัง
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงคนบนฟ้ามากครับพี่เป้เพลงดีเนาะเพลงดีนะเนี่ยฮะจอร์จทิสเกิร์ตเอามาร้องไว้นะครับโอ้ได้ยินเสียงเขาอีกครั้งหนึ่งชื่นใจเลยนะชื่อเพลงว่าขอกอดนะครับคุณผู้ฟังขอกอด
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า

0: สนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thebianrot.com
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
1: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
2: ๆถ้าสมมติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนสักในแต่ละช่วงวัยได
1: ้อยากมุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
3: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: นานาด
5: อะไรอะไร
4: แกว่าพี่อ้อยเขาอยากมีแขกรับเชิญปะ
5: เขามีอยู่แล้วแหละมั้ง
4: อุ๊ยทำไมไม่มีใครมาติดต่อเลยล่ะ
5: เธอก็ต้องรู้ตัวนะ
4: ฉันไม่คิดว่าเคยจะพูดแบบนี
5: ้อ้าวไม่เห็นจะยากเลย
4: ทำไม
5: ถ้ามันเขาดูนิ่งๆเฉยๆไปเราต้องรู้ตัวเอง
4: ทำไมอ่ะทำไมเขาไม่มาก
5: ล้าถามอีกว่าทำไมพูดไปประโยคเมื่อกี้ทำไมไม่เข้าใจอ่ะ
4: ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งอ่ะ
5: เธอก็ไปเป็นส่วนหนึ่งได
4: ้ไม่เอาไม่เอา
5: คอร์สของพี่อ้อเอ็มพาร์ตี้ได้เออ
4: ก็ต้องไปจองบัตรเงี้ยเหรอ
5: เอาอย่างงี้ถ้าเธออยากเป็นส่วนหนึ่งนะเธอก็เอาผ้าห่มทั้งหลังนะมาห่มดูก่อนเพราะว่าในห้องเนี้ยกำหนาว
4: ไม่ได้
5: นิ่มมาก
4: อันนี้ไม่ได้เขาไว้แจกสำหรับคนที่จองบัตร
5: ตัวอย่างให้ดู
4: อ๋อเป็นแค่ตัวอย่าง
5: เป็นแบบนี
4: ้ดูจากข้างหลังพี่เป้ได
5: ้
4: นะก็ฝากไปเพราะพี่อ้อยเขาเพิ่มรอบ2แล้วอ่ะ
5: ก็ใช่ไง
4: พี่อ้อยแขกรับเชิญรอบแรกจองไปแล้วใช่ป่ะเอารอบ2ก็เปลี่ยนแขกเปลี่ยนแขกสิจะมีความหวังซื้อหน้ากลับมาก่อนเธออย่าเพิ่งหนีฉันไป
5: ถ้าฉันหายตัวได้ฉันจะทำเดี๋ยวนี้เลย
4: กลับมาก่อนฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งอ่ะ
5: อืมอย่าให้พูดซ้ำอะไร
4: คุณฟังบอกว่าอยู่ให้พี่อ้อยถามปะล่ะ
5: ไม่ล่ะ
4: กลัวเขาจะไม่ถาม
5: ไม่ล่ะคืออยู่ให้เขาทายพี่อ้อยถามไม่ได้มีปัญหา
4: ใช่
5: แต่อยู่ถึงพี่อ้อยมาถามกลัวไม่ถาม
4: น
5: ั่
4: งอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเขาไม่ถามสักทีอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
5: จะเป็นอย่างหลัง
4: แล้วก็จะยื่นได้ยื่นคอไปหาเขาอย่างเงี้ยเหรอ
5: เอาเป็นว่าอย่าอยู่เลยจัดรายการสละกลับบ้านไปเถอะ
4: คุณรู้ป่ะบอกว่าพี่อ้อยน่าจะขาดคนเปิดไฟครับพี่เป้
5: เออยังมีอีกหลายจุดเลยนะที่ขาดอ่ะ
4: ใจร้าย
5: ต้องถามเขาดูไหมล่ะ
4: ช่วยใจดีกับเป้หน่อย
5: ใกล้แล้วนะรอบสองอ่ะ
4: ใช่
5: เออ
4: จองบัตรกันนะ
5: เรียกว่าหลักเท่าไหร่เดียวมัน
4: จะหมดแล้วถูกป่ะ
5: เออ
4: โหพี่อ้อย
5: น้อยมาก
4: ทำหมดแล้วรอบสามเลยป่ะล่ะโอ้ยฉันเหนื่อยเป็นเป้ฉันเหนื่อยเป็น
5: เธอฉันพักบ้างเลยบ้างเออนะคะอ่ะก็ใครที่มีบัตรของพี่อ้อยแล้วนะคะก็ไปเจอกัน12กันยายนนะคะมีบ่ายโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่ง
4: จัดกันไปครับ
5: ที่ว่าได้รอบไหนนะคะอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของคลื่นความร้อนรุนแรงเธอไปแถบนูน่าความร้อนเป็นยังไงเธอเล่า
4: ฉันก็ไม่อยากจะบ่น
5: บ่นเลยให้2วิ
4: โดยปกตินะเวลาไปที่โคเปนใช่ป่ะปกติเนี่ยช่วงเดือนนี้มันจะอยู่อุณหภูมิที่ประมาณ15องศาก
5: ำลังสบายๆ
4: จะต้องไม่เกินไปไม่เกิน20อ่ะ
5: ไม่เกินนี
4: ้แต่พอผมไปถึงปุ๊บเนี่ย
5: กี่องศา
4: 28องศาแอบร้อน
5: โอ้โหไม่แอบร้อนมาร้อนเห็นๆโอ้
4: สุดท้ายเสื้อผ้าที่แบบเนี่ยเตรียมไปนะแบบกันหนุ่มกันหนาวกันเย็นอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่จ้าต้องไปซื้อเกงขาสั้นใส่
5: ทำไมเธอไม่ดูอุณหภูมิก่อนไปอ่ะ
4: ผมดูแล้วว่ามัน10องศาแต่ไปถึงปุ๊บเซอร์ไพรส์ไง
5: พุ่งขึ้นไปขนาดนั้น
4: เขาเซอร์ไพรส์เขาต้อนรับ
5: ต้อนรับดีด้วย อย่างที่กรุงโรมอิตาลีมีรายงานระดับน้ำในแม่น้ำไทเบอร์ลดต่ำนะคะเพราะอิตาลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เจอคลื่นความร้อนรุนแรงครั้งที่4แล้วนะในช่วงหน้าร้อนนี
4: ้
5: อุณหภูมิบางพื้นที่พุ่งไปหลัก40องศาแล้วก็มีการประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดหลายเมืองมากๆเป็นประวัติการณ์เจ้าหน้าที่ต้องเร่งยกระดับมาตรการรับมือฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเขากังวลไงเรื่องของผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชาชน นเรื่องของไฟป่าแล้วไหนจะภาคการเกษตรอีกคลื่นความร้อนระลอกล่าสุดนี่มีความรุนแรงแตะจุดสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทำให้ต้องประกาศเตือนภัยความร้อนในระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับภาวะอากาศร้อนจัดใน25เมืองจาก27เมืองที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง27เมืองอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังประกาศไป25เมืองอีกนิดเดียว
4: หมดแล้วทั้ง
5: แต่แทบจะหมดแล้วนะนะคะส่วนที่ปอร์โตริโกมีรายงานนะคะว่าตอนนี้เขาเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแล้วนะโอ้หนักขนาดนั้นนะคะหลังจากที่เขาเจอภัยแล้งอย่างรุนแรงนะคะทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงคือจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนหลังจากพื้นที่เกือบ68%ของปอร์โตริโกเจอภาวะภัยแล้งรุนแรงนะคะซึ่งมาตรการนี้เขาบอกว่าจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้มีรายงานนะคะเขาบอกว่าเมืองหลวงของปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาต่ำที่สุดเป็นประวัติการแล้วไม่ใช่แค่ทางฝั่งยุโรปเอเชียก็ไม่เบาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหนักมากเหมือนกันนะ
4: ร้อนมาก
5: เรื่องของคลื่นความร้อนนะคะอย่างที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำของประเทศเขาก็สั่งการเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย21รายแล้วนะก
4: ็เป็นภาวะที่มันเป็นทั่วโลกแล้วนะ
5: มันหนักมาก
4: นะมันไปแต่ละที่แต่บ้านเรายังโชคดีช่วงนี้ฝนตกถูกป่ะ
5: ฝนตกแต่ว่ามันก็อาจจะเย็นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าความอบอ้าวมันก็ยังมีอยู่อ่ะแล้วก็วันที่ช่วงที่ฝนไม่ตกก็คือโอ้โหมันก็ร้อนหนักมากเหมือนกันนะนะคะก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยละกัน
4: ครับ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจนะฮะจากมิวมิยูนะครับชื่อเพลงว่าไม่ชัวร์ครับเพลงนี้และก่อนหน้านั้นเมื่อไรจะบอกนะฮะงานจาก ETC แล้วก็ได้เดอะพาร์กินสันนะครับมาร่วมแจมด้วยนะครับ10โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟครับไม่ได้อยู่กันคนเดียวนะฮะเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นเพื่อนกันเนาะ

มีคุณผู้ฟังนะฮะส่งข้อความมาบอกว่าพี่เป้ฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เต้ดราก้อนไฟด้วยนะครับพี่เป้เห็นข่าวหรือยังนะฮะก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่าเต้ดราก้อนไฟนะครับหายตัวปริศนาก็คือหายไปหลังจากที่ออกจากบ้านไปเพื่อไปปั่นจักรยานนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์หมายถึงว่าการปั่นจักรยานของเขาก็เป็นช่วงชีวิตประจำวันของเขาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนออกไปครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนไม่ได้เอามือถือไปด้วยนะครับปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับตอนนี้ล่าสุดก็ยังไม่พบตัวแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับก็หวังใจเนาะหวังใจว่าขอให้ปลอดภัยคิดอย่างแรกคือต้องปลอดภัย

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังครับใครที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศเนาะคงมีความสุขมากเลยนะโบกี้เลยออนแล้วก็ว่านวานเนาะโอ้โหพลังเสียงโอ้โหมันเพราะมันน่าฟังไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พลาดนะฮะก็ไปดูภาพประทับใจผ่านทาง Facebook ของ Green Wave ได้นะฮะตอนนี้แล้วก็แชร์กันหน่อยนะครับว่าโอ้โหเป็นไงดูแล้วเป็นไง มีความสุขแค่ไหนใดๆนะฮะก็แชร์กันได้ส่วนเข้ามาในไลฟ์ครั้งต่อไปจะได้เจอกับใครติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังนะส่วนตอนนี้ผมเอาบรรยากาศของกันนภัทรมาฝากนะฮะอยู่อย่างเหงาๆครับเพลงนี้

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: แม่ไม่ได้ทายเพลงกันหลายวันเลยใช่ไหมฮะมาฟังเพลงนี้กันดูหน่อยนะครับว่าเพลงนี้เพลงอะไรเนาะเฮ้ยดนตรีคุ้นไหม นึกดีๆนึกดีๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งคำตอบกันครับลองดูซิว่า จะนึกกันได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอก
0: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
6: ว้าว
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: Kaniwa

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่เติม

0: นี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้และใกล้
0: ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
2: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อยากจะแหมไปถึงเชียงรายเลยเพราะวันไหนเพลงง่ายนะก็จะทับถมเอาวันนี้เพลงง่ายไปของพี่ไทยนะคะอย่างเงี้ยไม่สมศักดิ์ศรีค่ะไม่ไทยค่ะวันนี้ค่ะดูแต่ละคนแต่มีคนทายผิดนะมีคนทายไปเพลงของพี่ปั่นเงี้ยทายไปเพลงของพี่กบเงี้ยก็มีผิดอยู่บ้างนะนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทายถูกแหละนะครับโอเคโอเคโอเคฟังเฉลยเลยละกันเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่เอามาให้ทายโอ้แล้วดีเจอ๋องนะฮะวันนี้ดูว่างนะฮะวันนี้ดีเจอ๋องว่างมาทายเพลงกับพี่เป้ด้วยนางก็ตอบมาจ้าอ๋องถูกจ้าเดี๋ยวจะหาเพลงยากๆไว้ทายพรุ่งนี้เจอกัน

พรุ่งนี้พี่เป้จะมาจริงเหรอพรุ่งนี้วันเสาร์นะเอาเหรอเอามือทาบอกแล้วก็เอาเหรอ

0: จะบอกว่ารักนะฮะไบรอนี่เก่งมากครับคุณผู้ฟังวันจันทร์วันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาทายกันใหม่จะเอายากๆแหมหลงวันหลงคืนนิดหน่อยคุณว่างโอเคขอบคุณที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใช้วิธีแรนดอมเอานะครับคนตอบถูกเยอะเหลือเกินวันนี้นะครับเลือกเป็นเพลงนี้ไว้นะฮะนิดหนึ่งพองั้นเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้เจอกันวันจันทร์เจอกันใหม่จ้าเดี๋ยวอยู่กับน้องแคนนะครับสวัสดีเป้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ต้อนรับการกลับมาอย่างอบอุ่นเหลือเกินแต่ละข้อความแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ

0: ุณกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร17

0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
2: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อป

0: การแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
2: ลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้มารออยู่แล้วค่ะแวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐสั่งให้เมตาจ่ายเงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการใช้งานสำหรับผู้เยาว์หลังจากที่ศาลตัดสินว่าเมตามีส่วนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กแล้วก็วัยรุ่นค่ะคือคดีนี้เริ่มขึ้นจากข้อกล่าวหาว่าเมตาออกแบบ Facebook แล้วก็Instagram ให้ดึงดูดแล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสพติดรวมถึงล้มเหลวในการปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแล้วก็เนื้อหาที่เป็นอันตรายคือภายใต้คำสั่งศาลนะคะเมตาจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับเยาวชนเพิ่มเติมเป็นเวลา5ปีซึ่งก็ครอบคลุมหลายด้านนะคะอย่างเช่นจำกัดเวลาการใช้งาน Facebook แล้วก็ Instagram สำหรับวัยรุ่นควบคุมระบบแจ้งเตือนเพิ่มความเข้มงวดในการติดต่อระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์รวมถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากระบบแชทบอท AI ขณะที่เมตาก็ยืนยันนะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินค่ะโดยบอกว่าบริษัทนี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องวัยรุ่นบนโลกออนไลน์แล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการค้นหาและลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายออกจากแพลตฟอร์มค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
8: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: หลายเพลงต่อเนื่องนะครับสวัสดีวันศุกร์คุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศครึ้มๆนะฮะอยู่ที่นี่ Green Wave กับ DJ Can นะครับแป๊บๆเนาะ1สัปดาห์มันผ่านไปเร็วมากๆยิ่งก็บอกว่าเวลาเราเริ่มมีวัยเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะฮะหรือว่ามีภาระหน้าที่ในการทำเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยวันเวลามันก็จะผ่านไปเร็วมากเท่านั้นจนบางครั้งอาจจะต้องย้อนกลับมานะครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยลืมทำอะไรที่เราตั้งใจไปหรือเปล่าด้วยการที่มันแบบทุกอย่างตรงหน้ามันเยอะไปหมดนะครับลองกลับมาคิดดูนิดนึงหนึ่งเพลงจากบูมสหรัฐครับรอวันที่ใจช้ำ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆคุณผู้ฟังครับมีหนึ่งข้อความส่งมานะฮะบอกว่าอย่าฟังเพลงของรูปท็อปนี่รูปท็อปตรงนี้จริงเพลงเขาค่อนข้างแบบหลากหลายมากๆนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งจัดไป

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
2: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
3: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่เต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษา

0: ดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: 1 2 3 go
5: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: มาเจอกันนะรอบเที่ยงนะคะโหงนอนนี่ครึ้มมากอ่ะ
1: น่าจะฝนตกแหละเนาะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าดูครึ้มมากๆจริง
0: ๆโหอีกนิดเดียวแถวอโศกนะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนยังไงฝนถล่มหรือยัง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้คือมาแบบปกติกันมาช่วงเย็นๆหรือแบบบ่ายๆอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: วันนี้มาเร็ว
0: มาเร็ว
1: แต่ก็อาจจะมาเร็วจบเร็วไงเห็นเป็นวันศุกร์หรือเปล่า
0: หรอ
1: เพราะปกติช่วงเย็นจะมาตลอดใช่ไหมครับแล
0: ้
1: วแหมเป็นช่วงเวลาที่เราเดินทางกลับบ้านกันมันก็ติดนะ
0: เนาะ
1: วันนี้ถ้าเกิดจะมาแล้วเนี่ยช่วยมาเร็วจบเร็วได้ไหม
0: ช่วยมาเร็วจบเร็วให้แคนหน่อยได้ไห
1: ม
0: ม
1: าเร็วจบเร็วเหอะ
0: นะคะอ่ะติดตามกันนะคุณผู้ฟังก็คือเมื่อช่วงสายๆหลายคนน่าจะตามข่าวกันอยู่เนาะเรื่องของเหตุยิงที่โรงเรียนที่นนทบุรี
1: เป็นเหตุการณ์น่าตกใจนะแล
0: ้
1: วก็น่ากลัวมากๆ
0: ใช่นะคะก็มีรายงานเบื้องต้นเนาะก็ผู้ที่เสียชีวิตนะคะม
1: ี
0: ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้เหตุการณ์มันนิ่งซะก่อนนะคะรอความชัดเจนหน่อย
1: เรานักข่าวที่เราตามกันอยู่เนี่ยก
0: ็
1: ต
0: ้
1: อง
0: ค
1: ือแต่ละท่านก็ต้องรอการอัปเดตที่ยืนยันจริงๆนะครับ
0: ถูกต้องนะคะ
1: คือตอนนี้เราก็ทราบเบื้องต้น
0: เออนะคะว่าน้องเรียนอยู่ชั้นอะไรนะครับแต่ว่าในสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะคะต้องรอเจ้าหน้าที่แต่ทีนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคะอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธนพีสุวรรณชวีก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ต้องไปตรวจสอบว่ามายังไง
1: เพราะว่า
0: ปืนของใคร
1: เอาปืนมาจากไหนใช่ไหมครับ
0: นั่นแหละนะคะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เป็นปืนดัดแปลงหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะก็รอความชัดเจนนะคะอ่ะก็ติดตามกันเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็มีรายงานออกมาจากสื่อหลายที่ของสหรัฐอเมริกานะคะก็บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอ่ะเตรียมที่จะตรวจสอบบัญชีสื่อโซเชียลมีเดียของผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในสหรัฐนะคะคือเหมือนกับเป็นการขยายมาตรการตรวจสอบประวัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนที่ยื่นขอวีซ่าหลายประเภทให้ครอบคลุมผู้แทนสื่อจากต่างประเทศด้วยคือมาตรการนี้เขาบอกว่ากำหนดให้คนที่ยื่นขอวีซ่าเนี่ยเปิดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เป็นสาธารณะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถตรวจสอบเนื้อหาแล้วก็ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครทางด้านทำเนียบข่าวแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็คือยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการนะคะคือเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการตรวจสอบสถานะออนไลน์มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ยื่นขอวีซ่าเนี่ยมีคุณสมบัติตามกฎหมายของสหรัฐ
1: ครับ

0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่ามาตรการตรวจสอบบัญชีสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้สื่อข่าวต่างชาติเนี่ยจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ามาตรการล่าสุดเราบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายที่รัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เริ่มวาระที่2ของที่เขาดำรงตำแหน่งนะคะเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะซึ่งเอาพฤติกรรมหรือว่าเนื้อหาที่เผยแพร่ทางออนไลน์เนี่ยเอามาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็วีซ่าก็ดูจะมีความเข้มข้นเหมือนกันนะในเรื่องนี้
1: ใช่แต่อะไรที่ตอนนี้เข้มข้นมากขึ้นนะฮะ
0: มากๆโดยเฉพาะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็รอติดตามเนาะกับหลายๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโอ้แต่ละเรื่องแรงๆกันเลยนะจริง
1: รู้สึกว่ามีเรื่องหนักๆมาต่อเนื่องมากๆ
0: ใช่ค่ะนะคะอยู่แข่งกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันนะคะ
1: ครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินใช

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังครับจากคาร์บอนไนรอบล่าสุดนะครับคาร์บอนไนไลฟ์มูนไลท์เลาจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าบรรยากาศดีๆสามารถไปชมกันได้นะฮะทั้งโมเมนต์บนเวทีรอยยิ้มของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆรวมถึงพลังแล้วก็ความสุขจากแฟนๆที่มาร่วมกันในค่ำคืนนั้นนะครับไปชมกันได้นะครับที่ Facebook ของ Green Wave 106.5 FM นะฮะแล้วก็มาแชร์กันหน่อยว่าโมเมนต์ไหนในคืนนั้นที่คุณชอบมากที่สุดนะครับส่วนโมเมนต์วันนี้เลือกให้สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะฮะเจเซเตอร์ครับคนไม่มีแฟน

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ช่วงคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
0: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจอจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คุณผู้ฟังครับ Smiley Request วันนี้นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะหนึ่งเพลงที่เตรียมไว้คลึกครื้นกันหน่อยในบรรยากาศที่ฟ้าครึ้มๆอยู่ตอนนี้ด้วยรักและปะทูครับ

0: พลงเหมาะกับบรรยากาศอย่างนี้อยากให้รู้ว่าเหงานะครับเวอร์ชันของหนุ่มกะลานะฮะบรรยากาศเหงาฟังเพลงเหงาแต่ว่าขอให้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คุณไม่เหงานะครับหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่แฮปปี้มีความสุขกันทุกคนนะครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
5: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
6: ๆถ้าสมมติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนสักในแต่ละช่วงวัยได
5: ้อยากมุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
7: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงสิบสยามเธอจะคิดถึงสิบสยามทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเพจพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: งไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: มาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: บ่ายโมงแล้วนะคะยินดีต้อนรับพี่แบมอีกหนึ่งวันนะคะ
2: คุณน่ะ กะว่าจะปิดกล้องแล้วก็ยังไม่ส่งเสียงใดๆ
1: ไม่ทันละค่ะเสียงคุณต้องส่งมาค่ะ
2: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีรีแอคกับคุณสุทินาทอง
1: ใช่ไหมล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนแบบว่าอุ๊ยเธอคุยกับใครอ่ะนี่นะคะ
2: นั่นน่ะสินะตอนนี้บ่ายโมงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าดูเหมือนข้อความของคุณผู้ฟังนะคะคือเราก็เข้าใจแหละทุกคนก็อาจจะได้รับข่าวดูข่าวกันถึงเรื่องของความสูญเสียเนาะเช้านี้ในช่วงจริงๆเพิ่งเกิดเมื่อประมาณสักสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองเนาะ
1: ค่ะ
2: ยังไงก็ใครที่เสพข่าวแล้วก็ทิ้งมันไปอย่าไปหมกมุ่นกับมัน
1: นะคะก็คือมันอาจจะมีข่าวรุนแรงข่าวแรงๆเกิดขึ้นค่อนข้าง
2: ต่อเนื่อง
1: กันต่อเนื่องนะคะก็ติดตามข่าวสารต่างๆกันละกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับอย่างเรื่องของเหตุยิงที่โรงเรียนที่เกิดขึ้นก็รอติดตามเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนละกันเน
2: า
1: ะอย่างเรื่องของสาเหตุต่างๆนานา
2: ใช่แล้วก็จริงๆอะไรที่ไม่ควรจะแชร์ต่อก็ไม่ต้องไปแชร์หรอก
1: หรือแม้แต่ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนะคะในการแชร์ภาพแชร์อะไรก็ตาม
2: ขอความร่วมมือว่าอย่าแชร์นะ
1: นะคะ
2: ไม่ใช่ช่วยกันแชร์
1: ก็ให้ความร่วมมือ
2: ใช่
1: เนาะนะคะติดตามกันนะชั่วโมงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคมนี้นะคะ
2: อะไรเข้ามาละ
1: กฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสห้ามโทรศัพท์ขายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเพราะว่ามีเสียงผู้บริโภคร้องเรียนหนาหูนะคะทางการประเมินว่าประชาชนในฝรั่งเศสประมาณ 75% เลยต้องปวดหัวมากๆกับการที่เราจะต้องรับโทรศัพท์ขายของที่ไม่พึงประสงค
2: ์อ
1: ย่างน้อยก็ทีละครั้งหลายคนต้องรับสายในลักษณะนี้บ่อยครั้งกว่านั้น
2: คือบางทีเรายุ่งๆอยู่เน
1: า
2: ะ
1: นะที่ผ่านมาผู้บริโภคในฝรั่งเศสนะคะที่ไม่ต้องการรับโทรศัพท์จากพนักงานที่โทรมาขายของอ่ะก็จะต้องเอาเบอร์โทรของตัวเองเนี่ยไปลงทะเบียนเขาจะมีแบบระบบของรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ตามนะคะทางกลุ่มผู้บริโภคก็บอกว่าศูนย์บริการลูกค้าจำนวนมากก็คือ call center เนี่ยกลับละเลยในเรื่องนี
2: ้
1: นะคะย้อนไปเมื่อปี67นะคะองค์กรผู้บริโภค10กว่าแห่งเลยนะคะเขาร่วมกันออกแถลงการเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามนะคะคือเขาประณามเลยแหละว่ามันเป็นการคุกคามแล้วก็รบกวนผู้บริโภคคือทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือด้วยนะจนรัฐสภาได้ลงมติรับรองกฎหมายเมื่อปีที่ผ่านมาทีนี้มันก็จะมีแบบเรื่องของบทลงโทษสำหรับคนที่ฝ่าฝืนนะคะบุคคลธรรมดาที่โทรก่อกวนโดยผิดกฎหมายหูโทษปรับบ้านเขาหนักมากนะ มีโทษปรับสูงสุด 75,000 ยูโรต่อการโทร1ครั้ง
2: สูง
1: เธอเป็นหลักล้านเลยนะ
2: ใช่
1: ส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทมีโทษปรับสูงสุดถึง 375,000 ยูโรต่อการโทร1ครั้ง
2: เรียกว่าปรับทั้งเจ้าหน้าที่ปรับทั้งองค์กรหน่วยงานนั้นๆ
1: ก
2: ็
1: คือเป็นลมนะคะเราบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสการโทรขายของที่ผิดกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลได้แต่ว่ากฎหมายเขาก็อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างนะอย่างเช่นผู้บริโภคอาจจะให้ความยินยอมรับสายการตลาดเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการทำเครื่องหมายยินยอมในแบบฟอร์
2: ม
1: หรืออาจจะเป็นกรณีที่บริษัทต้องติดต่อลูกค้าเดิมนะคะเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่อะไรก็ว่ากันไป
2: ค่ะ
1: แต่ว่านอกจากฝรั่งเศสมีหลายๆประเทศเหมือนกันนะคุณฟังที่เขาจะมีระบบแบบเลือกปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สหราชอาณาจักรเขาก็มีนะคะระบบโทรโฟน preference service นะคะบริษัทที่ฝ่าฝืนโทรหาคนที่เขาลงทะเบียนปฏิเสธเอาไว้เนี่ยคุณอาจจะถูกปรับสูงสุดถึง500,000ปอนด์ต่อครั้ง
2: ปรับรุนแรงกว่าก็จริงๆปัญหานี้มันก็คงเกิดขึ้นทั่วโลกมั้ง
1: เพราะเราอ่ะ
2: บ้านเรานี่ทำไมเบา
1: ก็บ้านเราไงอ่ะก็ไม่น้อยนะ
2: บ้านเราคือบางทีเขาโทรมาเนี่ยเราก็ต้องแบบคือจริงๆก็ไม่อย่าไปใส่ลมกับเขาเลยเราแค่บอกว่าไม่สะดวก
1: ไม่สะดวก
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: นะคะแต่มันก็อาจจะมีหลายๆครั้งหลายๆบริษัทนะคะที่เมื่อผู้บริโภคบอกว่าไม่สะดวก
2: ปฏิเสธแล้ว
1: มีเราหรืออ
2: ๋อตื้อต่อ
1: ตื้อต่ออันนี้ไม่ควรเนาะเออนะคะ
2: อ
1: ่ะ
2: ยังไงดี
1: คือในมุมนึงเราก็เข้าใจในงานของเขาในสิ่งที่เขาต้องทำอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่ามันก็มีหลายๆมุมที่บางทีเราก็งงเหมือนกันว่าเธอนี่มันทุ่มนึงแล้วนะ
2: แต่บางทีเขาก็อาจจะคิดว่าทุ่มนึงเราน่าจะว่างจากการทำงานแล้ว
1: เพราะว่าตอนที่เขาโทรมาเราบอกเขาว่าอ๋อติดงานอยู
2: ่ใช่ใช่เขาก็เลยเลี่ยงที่จะไม่โทรกลางวันมาโทรตอนที่เรากำลังจะนอนแทนหรือเปล่า
1: ทำไมดีอ่ะ
2: ไม่แต่เท่าที่เจอมาเนี่ยคือแค่บอกว่าไม่สะดวกค่ะไม่ยังไม่รับโปรโมชั่นนี้นู่นนี่นั่นเลยเขาก็วางไปโดยดีนะ
1: แต่มีหลายบริษัทที่เข้าใจแล้วก็วางไปโดยที่ไม่ตื้อ
2: ใช่ใช่
1: แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่
2: หลายคนที่เจอใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่
2: เจอปัญหาแบบไม่จบ
1: ไม่จบ
2: ไม่ยอมจบ
1: ไม่จบแล้วแบบโทรจิกเลยค่ะ
2: คุณฉันเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนะเนี่ย
1: ตีเธอจิกเขาเลยเขายังไม่พร้อมรับโปรโมชั่นใดทั้งสิ้นเขาเข้าใจแหละ
2: เราคิดถึงใจเขาใจเราเขาก็ทำงานของเขา
1: เรา
2: เข้าใจนะ
1: นะคะ
2: คุยกันดี
1: แต่ที่ฝรั่งเศสยากจะเข้าใจแล้ว
2: ยากอันนั้นคือเขาไม่ต้องเข้าใจใดๆเขาใช้มาตรการเลย
1: ปรับหนักเลย
2: ปรับหนักเลย
1: นะคะอ่ะอยู่กับพี่แบมนะคะพี่แบมดูแลคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตค่ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ีกไม่นานนะคะเจ้าของช่วงน่าจะกลับมาจัดรายการตามปกติอุ๊ยพี่แบมหลอกกันอีกแล้วไม่ได้หลอกนะจริงๆนะเมื่อวันพุธก็ยังบอกเลยว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมายถึงเมื่อวานเนาะพฤหัสบดีดีเจพียูน่าจะได้กลับมาเปิดเพลงให้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนเล่นคุณผู้ฟังตามปกติแต่ปรากฏว่านางป่วยซะงั้นน่ะไม่สบายนะคะเป็นลมพิษอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวให้รักษาตัวก่อนละกันสัปดาห์หน้าหวังว่าน่าจะได้เจอดีเจพียูนะคะส่วนช่วงนี้ส่งท้ายสัปดาห์วันศุกร์แล้ว7สิงหาคมค่ะมาขออยู่ดูแลเพลงเพราะเป็นเพื่อนคนทำงานในช่วงบ่ายๆที่ Green Wave กับ DJ แบมพลาดิไซสวัสดิ์นะคะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ตอนนี้นะคะสำหรับภาพความประทับใจทั้งโมเมนต์บนเวทีรอยยิ้มของศิลปินทั้งคู่นะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านหวานๆรวมไปถึงพลังแล้วก็ความสุขจากแฟนๆที่ได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนใต้แสงจันทร์ Cover Night Live Moonlight Lounge ของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปดูแล้วก็ไปเก็บภาพที่ตัวเองชอบกันได้นะคะทาง Facebook Green Wave 106.5 FM นะคะเข้าไปดูแล้วก็ไปแชร์กันละกันนะคะด้วยความคิดถึงว่าโมเมนต์ไหนเนี่ยมันยังอยู่ในใจของคุณมากที่สุดค่ะ

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
3: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: Good news
6: งานนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับ Thai Marketplace 2026ค่ะเป็นงานที่เขารวบรวมทุกเรื่องของการเดินทางเอาไว้ในที่เดียวเลยนะคะมีข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยแล้วก็พันธมิตรชั้นนำด้วยการบินไทยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรในงานนี้เลยนะคะ Thai Marketplace 2026ในวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะคะภายในงานนี้จะมีข้อเสนอแล้วก็มีสิทธิประโยชน์สุดพิเศษจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น Travel Agents Tourism Authority ธนาคารและบัตรเครดิต Royal Orchid Plus และ Thai Sky Shop ค่ะพร้อมนำเสนอโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนะฮะรวมไปถึงสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกสุดพิเศษจากการบินไทยเลยค่ะเติมเต็มทุกแผนการเดินทางของคุณในงานเดียวนะฮะพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจะไปเลือกจองแพ็คเกจแล้วก็บริการที่ตอบโจทย์กันได้พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วก็ข้อเสนอพิเศษนะคะที่จะมีเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นไม่ว่าคุณเองกำลังจะวางแผนการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่ามองหาข้อเสนอสุดคุ้ม Thai Marketplace 2026คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะพบกันในวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะคะ
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
8: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
9: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
8: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
9: และใกล้
8: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะหาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนมั
3: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพ
1: ย์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทุกวันนี้นะคะเรามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังเจออยู่เผชิญอยู่ในตอนนี้เราจะพอแค่นี้หรือว่าเราจะไป

0: อยู่ที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะยังไงต่อกับชีวิตดีถ้ายังรักก็ต้องยังไหวนะคะนี่คืองานจาก Crescendo ค่ะ Smiley Request นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ูดถึงเพลงนี้นะคะต้นฉบับแล้วก็มีเปิดอยู่ที่ Green Wave กันอยู่นะคะแต่นี่เป็นสีสันใหม่ๆของปี2026นะคะมาคัฟเฟอร์ใหม่โดยวงนี้ละค่ะ Full Step นะฮะกับเพลงจากวง Venus กับตัดใจนะคะมีคุณผู้ฟังขอฟังเอาไว้ชอบเหมือนกันนะเนี่ย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงที่เขาพูดถึงเวลาเรารู้สึกดีกับใครสักคนนึงนะคะโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดเหมือนกับเราไหมคือคนอื่นอาจจะมองว่าเราจะไปเสียเวลากับเขาทำไมแต่สำหรับตัวเราแล้วกับคิดว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยเวลาที่เสียไปมันก็ไม่เคยเสียเปล่านะคะขอแค่มีความสุขกับทุกช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกันกับเขาก็พอนี่คืองานใหม่ของน้องทิกเกอร์นะคะมานั่งพูดคุยกันแล้วก็เอาเพลงนี้มาแนะนำให้ฟังกันแล้ว Wasting Time ค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
1: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
2: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
1: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
2: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: สมาร์ทอินชูรันส์ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytec Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytec 02-686-7222
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์ แจ็คกี้ จักรินนูนิวชวรินทร์ มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytec Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
4: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในกระชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอตพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินGreen
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
8: เมื่อคืนนะคะฝนถล่มชุดใหญ่เหมือนกันเนาะ
9: โอ้ใช่
8: คือมันไม่ได้แค่ฝนหนักอย่างเดียวนะคุณฟังลม
9: แรงด้วย
8: ปกติเวลาฝนตกเนี่ยนะช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะแบบหนักไปทางฝนเนาะลมอาจจะมาช่วงแรก
9: ค่ะ
8: ตอนนี้ก็คือทั้งลมทั้งฝนกำลังผนึกกำลังกันคือแบบว่าจัดหนักมากอ่ะ
9: คือเมื่อคืนก็มาจัดรายการตอนดึกเนาะก็ยังเห็นแบบว่าตกแบบตกอยู่เลยอ่ะ
8: ตกใช่ไหม
9: ใช่ตกอยู่เลยแล้วคนแถวนี้ก็คือบางคนก็ติดฝนหรือมาล้มมาอะไรอย่างเงี้ย
8: นะคะ
9: แท็กซี่ก็ไม่มีอะไร
8: ได้เลยช่วงนี้ก็คืออุปกรณ์กันฝนก็คือต้องพกกันทุกวันแต่มันก็แปลกเหมือนกันเนา
9: ะ
8: วันไหนพกร่มไม่ตกจ้ะวันไหนมีเหตุให้ลืมหรืออะไรโอ้โ
9: หเอาเป็นเคล็ดไว้ก่อนไหม
8: ใช่ไหม
9: เนาะคือไม่ตกไม่เป็นไร
8: ร่มกันฝน
9: ใช่คืออย่าคิดว่าอุ๊ยเวลาฉันเอามาทำไมเธอไม่ตกเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่เอามา
8: คือร่มกันฝนนี่ไม่ได้หมายว่าแบบว่ากันแบบว่าตอนที่ฝนตกแล้วเราเอาไปกันฝนไม่ให้เราเปียกนะ
9: ค่ะ
8: กันไม่ให้ฝนตก
9: เป็นยันกันฝน
8: ร่มเป็นยันกันฝนโอ้โหชุดใหญ่จริงๆอ่ะมีรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะองค์กรด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะที่ตอนนี้มันมีความรุนแรงอยู่แล้วนะคะเขาคาดว่าตั้งแต่เดือนนี้แหละสิงหาคมถึงตุลาคมจะมีความรุนแรงขึ้นอีกนะคะโดยมีแนวโน้มจะทำให้อุณหภูมิโลกมันพุ่งสูงกว่าปกติแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนเอลนีโญคือเป็นซึ่งเป็นภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกอุ่นกว่าปกติจะยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องอะนะคะและนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ Indian Ocean Dipole นะคะคือเป็นรูปแบบสภาพภูมิอากาศที่มันจะทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย อุ่นกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่บริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียก็มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้พอทั้งสองปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมกันน่ะมันก็จะยิ่งเพิ่มผลกระทบทำให้สภาพภูมิอากาศ

0: หลายภูมิภาคมันแรงขึ้นภัยแล้งก็แรงน้ำท่วมก็แรงแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าด้วยโดยเฉพาะในประเทศที่แบบอยู่รอบๆมหาสมุทรอินเดียนะคะซึ่งตอนนี้ทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะก็บอกว่ากำลังเร่งระดมข้อมูลนะคะเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วก็ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยให้ได้มากที่สุดน
1: ะคะ
0: ก็ต้องเราก็ต้องกลับมาดูเนาะว่าในแต่ละประเทศเราเตรียมพร้อมรับมือมากแค่ไหน
1: อ่
0: ะเพราะว่าก็มีสิ่งเตือนจากหลายๆองค์กรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะเขาก็เตือนเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะเพราะเขาบอกว่าเอลนิโยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่กำลังมาถึงหน้าประตูบ้านเราแต่ว่าเขาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วจ้า
1: มากลืนพวกเราโดยไม่รู้ตัว
0: แล้วก็กำลังเร่งให้โลกมันยิ่งร้อนขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยอุ่นเครื่องเท่านั้นนะ
1: ค่ะคือปีต่อๆไปไม่อยากจะนึกถึงเลย
0: ใช่แล้ว
1: ปล่อยให้เป็นเรื่องของปีต่อไป
0: มันจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าเพิ่งปล่อยไปเลยมันต้องทำอะไรแหละเราว่านะ
1: คือมันต้องทำอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าคือทุกวันนี้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะ
0: ก็ใช่ว่าทุกคนพยายาม
1: ในวิถีของแบบส่วนบุคคลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้อง
1: แต่ว่าในภาพใหญ่กว่านั้นเนี่ยที่เขาเห็นถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำการเกษตรอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแบบอากาศที่มันร้อนขึ้นในทุกๆปีอ่ะ
0: สุดขั้วแบบหนักจริงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะคะนะรอบหน้าค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเนาะกับพี่ปอนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีSurgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: สมกับการรอคอยนะคะ4ปีที่ไม่ได้ทำเพลงใหม่นะคะนี่คือก๊อฟพิชยานั่นเองค่ะทำเพลงออกมาน่ารักแล้วก็คงไม่แปลกใจนะว่าใครๆจะถามนะว่าเอ๊ะก๊อฟจะแต่งงานแล้วหรอแต่งเพลงนี้เองทำเพลงนี้เองให้เราได้ฟังกันนะคะกับ Mary Jane Marry Me
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: บ่ายวันนี้นะคะฟังเพลงเพราะไปด้วยแต่เชื่อว่าหลายๆคนนอกจากจะทำงานไปด้วยเปิดเพลงฟังไปด้วยก็คงจะได้อัปเดตข่าวสารประจำวันไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อะไรกันแน่นะเนี่ยทำไมมีแต่เรื่องราวที่จริงๆมันไม่น่าเกิดเลยนะในแต่ละเหตุการณ
1: ์ DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
2: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
3: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
0: วันนี้มีแต่ข่าวเศร้าๆมีแต่ข่าวการสูญเสียนะคะอย่างล่าสุดเองมีการยืนยันแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็อ่านข่าวอยู่เหมือนกันนะคะเห็นเพจของคนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาก็ตามหาเต้ดราก้อนไฟนะคะที่ขี่จักรยานออกไปจากบ้านแล้วก็หายไปเลยนะคะนี่คิดว่าน่าจะเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะล่าสุดก็มีข่าวออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้เจอเต้ดราก้อนไฟแล้วในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็คือเป็นร่างของเต้บริเวณสะพานพระราม7นั่นเองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยหลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาแสดงความอาลัยกับ Green Wave นะคะวันนี้โอ้ยมันเป็นวันศุกร์บ้าอะไรเนี่ย

บายนี้ส่งเพลงที่ชื่อว่าอยากดีกว่านี้นะคะของ Dragon Five ปิดท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดีเจปอมาเยียวยาใจเลยชั่วโมงหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเสพข่าวแล้วก็ปล่อยมันไปบ้างนะคะบางอย่างเราคงจะต้องเอาเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองมีพลังบวกเพิ่มเข้ามานะคะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในวันนี้ดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดีนะคะสัปดาห์หน้าเจอเจ้าของช่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวคอยลุ้นเอาแล้วกันไม่อยากคอนเฟิร์มเลยเจอกันในช่วงเวลาปกติของเรานะคะคงต้องเป็นคืนวันจันทร์แล้วล่ะ

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เร่งรีบ ตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้มาเจอกันเนาะบ่ายสามโมงนะคะสวัสดีพี่ปอค่ะ
10: สวัสดีพี่ต้อสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
9: นะคะ
10: เป็นวันศุกร์ที่หูอ่านข่าวแต่ละข่าวนี่ใจนี่ตุ้มๆต่อมๆทุกข่าวเลยนะ

0: หลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเรื่องแรงๆทั้งนั้นเลยนะคะนะอ่ะก็ติดตามเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราดิ่งไปเยอะแล้วล่ะจะต้องแบบมีช่วงเวลาเบรกช่วงเวลาพัก
1: ผมว่าตอนนี้เอาโทรศัพท์ออกห่างๆก่อนอย่าเพิ่งใช้โซเชียลมีเดียมาเพราะว่าคือถ้าเปิดปุ๊บคุณไถปุ๊บเนี่ยคุณเจอแต่
0: ละข่าว
1: ใช่ครับผม
0: นะคะอ่ะแต่ว่าเรื่องของความแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่นนทบุรีนะคะก็เชื่อว่าเราก็ตามดูแล้วก็ตามอ่านข่าวกันนะคะแล้วก็มันก็จะมีสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะเกิดคำถามอะเนาะเรื่องของสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้เนาะต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดค่ะทั้งในเรื่องพฤติการก่อนเกิดเหตุสภาพแวดล้อมข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็คือรายละเอียดเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจก็คืออยู่ในชั้นสืบสวนก็คือแต่ว่าประเด็นสำคัญนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คืออาวุธปืนคืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนของปู่ของผู้ที่ก่อเหตุนะคะซึ่งทางท่านโฆษกก็ย้ำว่าถึงแม้เราจะรู้เบื้องต้นว่าอาวุธปืนเป็นของคนในครอบครัวแต่ก็ยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปอีกนะคะว่าแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถเอาอาวุธปืนและกระสุนออกมาจากบ้านได้ยังไงมีการเก็บรักษาอาวุธปืนเอาไว้ในลักษณะไหนรวมไปถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนเส้นทางการเข้าถึงอาวุธทั้งหมดนะคะซึ่งก็มันเป็นประเด็นสำคัญของการสืบสวนในตอนนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็สั่งการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจัดส่งทีมจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะคะลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจนะทั้งคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดพยานบุคคลแล้วก็เส้นทางการครอบครองอาวุธปืนอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องทั้งหมดแล้วก็สรุปเรื่องของสาเหตุต่อไปนะคะก็เอาไปว่าให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนก็แล้วกันนะคะ
1: เชื่อว่าตอนนี้นะหลายคนน่าจะโอ้ยหาคำตอบกันเยอะเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาทำแบบนี้เขาไปเจอกับอะไรมานะครับผมตัวน้องเองก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะก็มันมีมันเป็นเรื่องที่เชื่อว่ามันก็คาดเดากันได้แต่ว่าเราอย่าเพิ่ง
1: ไป
0: สรุปไปทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาทำงานแล้วก็สืบสวนสอบสวนเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียดกันละกันนะคะก็อยู่กับพี่ปอนะคุณผู้ฟังติดตามได้กับ Green Wave นะคะ
2: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
3: Green Wave
4: เคยนั่งตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้อยู่ข้าง

ียงร้องของไอซ์รันยูวินัยพานิชนะครับผมนี่คือหมอน2ใบกับใจเหงาๆมีพี่โบสุนิตานะครับถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมแล้วก็กรูฟไรเดอร์กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั่นเองนะครับ18นาทีหลังจากบ่าย3ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปอสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครั้งนึงด้วยนะครับผมก็วันศุกร์ต้นเดือนนะครับผมศุกร์ที่7สิงหาคมวันนี้เป็นศุกร์ที่โอ้โหเราได้รับแต่ละข่าวนี่แบบดิ่งเหลือเกินนะผู้ฟังครับถ้าใครที่กำลังซึมกำลังเศร้ากับการเสพข่าวจากโซเชียลมีเดียก็อย่างที่คุยกับพี่ต๊อกไปเมื่อกี้นะครับว่าออกไปมองออกไปไกลๆสักหน่อยอย่าเพิ่งเล่นมื

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่จากวง Rooftop ครับคุณผู้ฟังครับผมชื่อเพลงน่ารักมากๆนะครับอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับบอกว่าเคยเป็นไหมบางคนเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยยิ่งอยากรู้จักยิ่งอยากค้นพบว่ามีอะไรให้ตกหลุมรักมากเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ด Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ก
1: ่
0: อนใช้
1: มินิวิตาวอนมินิวิตาวอน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มินิวิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ
1: มีมี่วิตาวัน
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิงเกิลจากพี่ๆวง Clash นะครับผมทำให้เราได้แอบยิ้มมุมปากกันบ้างนะฮะนี่คือยิ้มเข้าไว้นั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกๆท่านในวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับผมก็ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: Green Morning Show
1: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษ

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: มีโอโกมีโอโกแล้วในบ้านต้องมีโอโกอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโก
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เมื่อบทเพลงที่คุณเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
4: บ่าย 3:00 น. กับอีก 50 นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับผมส่งเพลงสุดท้ายเอาไว้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะตั้งธีมของเพลงสักเท่าไหร่นะครับพยายามเคลียร์ request ของคุณผู้ฟังให้หมดเนี่ยนะครับผมก็แทบจะไม่หมดอยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้อยากจะมีธีมสักหน่อยดีกว่านะครับผมเห็นว่าเป็นวันศุกร์ที่แต่ละข่าวเนี่ยค่อนข้างจะหดหู่มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังให้ทำฟังแล้วไม่รู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมาบ้างบอกหน่อยผ่านแอปพลิเคชัน A ทางฟังฟินของเรานะงานจากสมเกียรติแล้วก็เสียงร้อง

0: มกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์

0: นอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8
1: ไม่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดเพื่อความปลอดภัยของการทำประกันภัย
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: โดย
6: นอกจากระบบขนส่งสาธารณะนะคะอย่างพวกแบบรถไฟใต้ดินบนดินอะไรก็ว่ากันไปนะคะจักรยานเนี่ยก็เป็นอีกขนส่งหนึ่งนะคะที่คนญี่ปุ่นใช้กันนะคะคุณเคยไปขี่จักรยานที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า
7: ไม่เคยไปขี่จักรยานที่ต่างประเทศคือเพราะว่าหนึ่งคือกลัวมากเพราะว่าคือคนในชาติของเขาจะคุ้นทางใช่ไหมอย
6: ่
7: างไปเนเธอร์แลนด์เนี้ยโอ้ยเขาปั่นจักรยานกันเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่แล้วคือเขาปั่นกันเร็วมากพี่ต้องเรากลัวว่าแบบบางทีเราไต่ตอนเราเทของ
6: รถคงจักรยานกับเทคงมอเตอร์ไซค์อาจจะไม่เหมือนกันเนาะ
7: อะไรอย่างนี้เลยไม่กล้าเลยทำไมจะเล่าเรื่องอะไรฟัง
6: ตั้งแต่ที่ข้อบังคับการปั่นจักรยานฉบับใหม่เริ่มใช้เมื่อเดือนเมษายนนะคะสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่16ขึ้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งไปแล้วมากกว่า 7,000 ใบมากกว่า 7,000 ใบนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่ามีการออกใบสั่ง 7,159 ใบตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนนะคะในจำนวนนี้เนี่ย 2,800 กว่าใบเป็นข้อหาการใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละขณะปั่นจักรยานซึ่งถือว่าเป็นข้อหาที่เยอะสุดเลยอ่ะตามมาด้วยข้อหาไม่หยุดรถเมื่อถึงเส้นหยุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรข้อหาปั่นจักรยานข้ามทางรถไฟขณะที่ไม้กั้นลงอยู่นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำตักเตือนคือจริงๆเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะให้คำแนะนำหรือตักเตือนณจุดเกิดเหตุเลยนะคะส่วนคนที่ยังคงฝ่าฝืนข้อบังคับก็ไปจ่ายค่าปรับจ้ะนะคะคืออุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับจักรยานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีประมาณ1,600 ครั้งซึ่งลดลงนะลดลงประมาณ120ครั้งจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะแต่ว่าเออเนาะมันก็มีกฎระเบียบอยู่อะในการใช้รถแต่ละชนิดอะ
7: อะไรก็ตามที่มันลงบนถนนเนี่ยมันอันตรายหมดนะครับผมถ้ามันมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาล้มบางจังหวะหัวไปฟงไปฟาดอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได
6: ้ต่อให้เป็นจักรยานนะความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนก
7: ัน จริงครับ
6: นะคะส่งท้ายกันเนาะพูดถึงช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่อาการมันมาเหมือนกันนะไอมีเสมหะเออนะคะหลายครอบครัวต้องเจอกับอาการไอและมีเสมหะโดยเฉพาะในเด็กๆนะคุณผู้ฟังจนบางครั้งอ่ะมันทำให้ช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็การบอกรักต้องสะดุดเพราะทุกคำว่ารักทุกอ้อมกอดและทุกเสียงหัวเราะล้วนเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่านะคะ Prosper เลยอยากส่งต่อความห่วงใยผ่านแคมเปญอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไออProsPan เขามีสารสกัดมาตรฐานจากใบไอวี่แห้ง EA575 ที่ผลิตในประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเป็นสารสกัดเฉพาะที่มีอยู่ใน ProsPan เท่านั้นด้วยกระบวนการสกัดเฉพาะนะคะที่ทำให้ได้สารสกัดคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ด้วยสารสกัดใบไอวี่ทั่วไปนะยาแก้ไอ ProsPan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวนะคะหน้าฝนนี้อย่าปล่อยให้การไอมาขัดจังหวะทุกความรู้สึกดีๆนะคะเพราะคำว่ารักไม่ควรถูกหยุดไว้ด้วยอาการ

0: การไอ
1: ครับ
0: เพราะแพนอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไออีกนะคะเหมือนเวลาแบบพวกเราจะบอกรักดีเจพี่ปออะไรอย่างเงี้ยปอปอพวกเรา
1: ไปความหมายเปลี่ยนนะ
0: มันไม่ได้นะ
1: ความรู้สึกเปลี่ยนนะเออจริงจริงจริง
0: ใช่ป่ะ
1: ครับผม
0: จัดการด้วยพรอสแพนจ้า
1: ได้เลย
0: นะคะอยู่กันต่อพี่ปอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ

หนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงมาด้วยนะครับขวัญเอ้ยขวัญมาจากป่ามีก่อนหน้านี้มีอยากต่อรองหัวใจพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตแล้วก็เพื่อเธอตลอดไปด้วยคุณผู้ฟังครับผมชั่วโมงที่2ครับ4โมงเย็นกับอีก14นาทีก็เป็นชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับแล้วก็บอกคุณผู้ฟังไปชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าเพลงไหนวันนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมาบ้างจากข่าวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในวันนี้นะครับผมก็ทำให้ความรู้สึกเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยในชั่วโมงนี้ส่งบอกกันได้แอปพลิเคชัน A ถามฟังฟินหนึ่งเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่ถูกถามเข้ามาเหมือนกันนะครับผมล่าสุดจากโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายคุณผู้ฟังที่ไปชม Cover Night Live น่าจะได้ยินเวอร์ชั่นสดๆกันไปเรียบร้อยแล้วฮะ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

4:32 นะชั่วโมงของ DJ Playlist ครับคุณผู้ฟังครับผมก็ยังอยู่กับเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นบ้างนะครับผมจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกเพลงแต่ละเพลงนี้เพราะมากๆเลยทีเดียวต้องขอบคุณนะครับผมที่ช่วยกันเลือกมาดีขนาดนี้ทำให้ผมนี่สบายใจจริงๆสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเตวิศรัตน์กับที่รักของใครสักคนอีกหลากหลายเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาเดินทางไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆหิวใจไปด้วยกันในชั่วโมงนี้

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

Green Wave นี่เป็นคลื่นของเพลงความรู้สึกดีๆจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับผมคุณผู้ฟังก็แนะนำแต่ละเพลงนี้ทำให้เราแบบช่วยกันอัพบีทอัพความรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมามากเลยทีเดียวนะครับทั้งๆที่เมื่อเช้านี้เราก็ได้ข่าวที่เศร้าหลายข่าวกันเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆจริงๆที่ฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันช่วยเลือกเพลงที่อบอุ่นหัวใจไปด้วยกันที่ทำให้ชั่วโมงนี้เพลงมันโอ้โหฟีลดีมากๆขนาดนี้เลยนะครับถึงเวลาในการส่งท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้นะครับผมกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับผมในวันที่2ถึง6กันยายนสำหรับวงร็อกรุ่นใหญ่นะครับผมอย่างพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์และ1เพลงนี้น่าจะเป็น1เพลงที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังบนรถกับลูกๆเนี่ยอาจจะได้เล่าถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของชื่อของเมืองหลวงที่เราอยู่กันในทุกวันนี้ให้กับลูกๆฟังได้ว่ากรุงเทพมหานครชื่อเมืองของเราเต็มๆนี่ยาว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห.1-4 ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จาก

0: อายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
0: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
3: ๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนชักในแต่ละช่วงวัยได
0: ้อย่ามุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
1: ้ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: พูดถึงในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างเนาะเวลาออกจากบ้านมานะคะบางวันมันอาจจะแบบมันก็ดูสงบดีเนาะนะคะซึ่งบางวันมันอาจจะไปเจอเรื่องเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เบาๆหน่อยนะคะบางวันมันก็หนักเกินเนาะนะคะอ่ะก็พักจากการเสพข่าวละจากการเข้าโซเชียลมีเดียนะคะก็หันมาดูแลเรื่องของสภาพจิตใจเนาะจากคำแนะนำโดยกรมสุขภาพจิตนะคะการดูแลตัวเองเวลาที่เรารับรู้เหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันรุนแรงอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคือเสพข่าวไหมเราเชื่อทุกคนก็เสพข่าวอยู่ละเราก็ดูข่าวแล้วก็ฟังข่าวตามข่าวนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไม่มากจนเกินไปไม่ส่งต่อข้อมูลที่ดูแล้วแบบมันเป็นข้อมูลที่ยั่วยุอ่ะนะคะไม่แชร์ภาพผู้ป่วยหรือแม้แต่เรื่องของการแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามที่ควรจะต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์พฤติกรรมนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องดูแลสุขภาพของเราเนาะใช่เพราะว่าเราพูดมาทั้งสัปดาห์เลย
5: ใช่ใช่ครับให้เวลานิดนึงดูแลสุขภาพคอหน่อยไปต่อลุย
4: ดูแลสุขภาพใจอ่ะเดี๋ยวให้ดีเจพี่ปอดูแลให้นะคะด้วยการดูแลผ่านเพลงไหม
5: ครับผม
4: นะคะอ่ะก็สำรวจสัญญาณเตือนหน่อยนะคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่สบายใจเราวิตกกังวลหรือว่านอนไม่หลับมันมีอาการแพนิคหรือตื่นตระหนกนะคะหรือแม้แต่การพูดเรื่องเหตุการณ์ซ้ำๆนะคะก็ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะถ้าเกิดว่าอารมณ์มันเกินกำลังที่เราจะแบบควบคุมอ่ะนะคะเขามีสายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1323ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรืออย่างแบบเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นก็อย่างเช่นเหมือนกับฝึกแบบลมหายใจเหมือนกันเนาะใช่ไหม
5: อันนี้คือหนึ่งวิธีที่คุณหมอในเรื่องของโรคประสาทเนี่ยเขาแนะนำนะครับผมว่าต้องหายใจให้ลึกๆเข้าออก
4: วิธีการหายใจกำหนดลมหายใจหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้คือ
5: โฟกัสกับมันเยอะ
4: อยู่เหมือนกันเนาะเราก็พยายามที่จะแบบว่ากำหนดลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเจอเรื่องอะไรที่มันแบบเยอะๆรุนแรงนะเวลาที่เราหายใจมันแบบถี่ๆกันนะ
5: ใช่ถ้าหายใจถี่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าคำแนะนำตามที่คุณหมอบอกคือให้หายใจหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแบบนี้นะครับผมแล้วก็หายใจลึกๆนะครับอันนี้คือเป็นหลักที่นักกีฬาหรือแม้กระทั่งนักร้องเนี่ยใช้เลยนะครับ
4: ใช้อยู่ใช่ไหมนะคะหรือแบบฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำจิตใจให้สงบนะคะหรือว่าอาจจะลองพักจากโซเชียลมีเดียแล้วก็หันไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างออกกำลังกายก็ได้
5: ครับผม
4: เมื่อกี้ปอก็ถามเหมือนกันบอกว่าเลิกงานแล้วกลับบ้านเลยหรือเปล่าบอกใส่จะต้องไปล้างห้องน้ำ
5: บางทีการล้างห้องน้ำนี่มันช่วยผ่อนคลายได้จริงนะ
4: ปอบอกอ๋อคาร์ดิโอเลยพี
5: ่เพราะว่าห้องน้ำมันบางที่ก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการระบายอากาศเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในนั้นงานเหงื่อแตกนะครับ
4: ออกมาหัดสูดอากาศหายใจด้านนอกบ้างนะคะก็หาพื้นที่คลายเครียดกันละกัน
5: ครับผม
4: นะคะวันนี้ก็มีพี่ปออยู่เป็นเพื่อน
5: ครับ
4: นะคะ
5: ช่วงหน้าเ
4: นาะช่วงหน้าเดี๋ยวเรายังเจอกันเนาะต้นชั่วโมงกลับมากับ Green Update นะคะ
1: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุข

ซิงเกิลจาก Emotion Town นะครับผมเหตุเกิดจากความเหงาชั่วโมง5โมงกับอีก20นาทีอยู่กับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆชั่วโมงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่คุณผู้ฟังยังส่งข้อความมาพูดคุยขอเพลงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับมีหนึ่งข้อความบอกว่าเพลงเพราะจนไม่อยากไปเข้าห้องน้ำเลยอ่ะขอบคุณมากๆครับคุณผู้ฟัง

0: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับ Cover Night Live สำหรับปีนี้นะครับผมก็ผ่านไปแล้ว2ครั้งเนาะเหลืออีกครั้งติดตามกันต่อไปบรรยากาศเพลงเพราะๆเรายังเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่ทุกช่วงดีเจสำหรับกิจกรรมที่คุณผู้ฟังชื่นชอบมากๆกิจกรรมหนึ่งนะครับ Cover Night Live ของเรานั่นเอง

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตกับช่วงเวลาของ Smiley Request ครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับผมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยคืนทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยคืนทุกเดือนนะครับผมโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทนะครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยนะฮะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทยมาร์เก็ตเพลส2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทยสกายช็อปครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทยมาร์เก็ตเพลส2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for cash ที่แอป Go บายกรุงศรีออโต้หรือโทร 02-740-7400

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytec Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytec 02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytec บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytec บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: คุณผู้ฟังครับผมเดี๋ยวเคารพธงชาติกันแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันด้วยนะครับผมชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังต่ออีก1ชั่วโมง

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่เต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวหมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เขียวหมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บประกันติดโล
10: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
11: พี่โอหนูชอบพี
10: ่ยูชอบไอเหรอ
11: ชอบมากพี่โอ
10: ยูชอบไอจริงๆนะ
12: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
10: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
13: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นยุโรปค่ะกลายเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเร็วสุดเลยนะคะโดยตลอดช่วงหน้าร้อนปีนี้ยุโรปเจอคลื่นความร้อนทำลายสถิตินะคะแล้วก็ไฟป่ารุนแรงโดยเฉพาะฝรั่งเศสและสเปนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ในออสเตรียนะคะอุณหภูมิก็พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ชาวฮังการีก็ต้องลดการใช้ไฟฟ้าตามคำขอของรัฐบาลเนื่องจากว่าคลื่นความร้อนและภาวะแห้งแล้งระลอกล่าสุดยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักในขณะที่เยอรมนีค่ะระดับน้ำในแม่น้ำไรน์ลดลงแต่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ส่งผลให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือบางส่วนต้องหยุดให้บริการค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาซีรีส์สักเรื่องนึงนะคะที่ดูแล้วทั้งยิ้มทั้งลุ้นแล้วก็อบอุ่นหัวใจไปพร้อมกันอยากชวนคุณผู้ฟังให้ลองเปิดติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Love ค่ะดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของคน2คนที่บังเอิญมาเจอกันนะคะแต่เป็นเรื่องของการเติบโตการเรียนรู้แล้วก็ความรักที่ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของกันและกันจนทำให้เราเนี่ยเอาใจช่วยทั้งติวเตอร์ปั้นแล้วก็เอวาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบเลยที่สำคัญนะคะตอนนี้ไม่ต้องรอลุ้นกันเป็นสัปดาห์แล้วนะคะเพราะว่าติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Love เปิดให้ดูย้อนหลังครบทั้ง14ตอนค่ะเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นใครที่ยังไม่เคยดูนะคะนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดเลยนะที่จะเริ่มต้นส่วนใครที่อาจจะดูค้างเอาไว้ก็ถึงเวลาตามไปดูบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนะคะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะพาทั้งคู่ไปจบลงแบบไหนนะคะสุดสัปดาห์นี้ลองหาเวลาสักนิดนึงแล้วก็เปิดติวเตอร์ที่รักดูรวดเดียวให้จบเลยค่ะเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้คุณยิ้มได้มากกว่าที่คิดดูย้อนหลังครบทั้ง14ตอนได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

เพราะๆเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายมานะครับคุณผู้ฟังครับหลากหลายข้อความส่งมาพูดคุยทักทายก็ยังแสดงความคิดเห็นในเรื่องของข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังครับผม 6:22 นาทีเดี๋ยวมีช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ1เพลงที่คุณอยากจะฟังนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำ

0: BL
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอตพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: 3เพลงต่อเนื่องนะครับผมแล้ววันนี้แน่นอนนะครับเราอยู่ในโหมดของการฮีลใจกันและกันทำให้หัวใจอบอุ่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตลอด4ชั่วโมงที่ผ่านมามีแต่เรื่องราวดีๆผ่านข้อความในแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินตลอดเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็เบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมารับสายกันกับ Drive to Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทกับเพลง1เพลงให้คุณอย่างรวดเร็วเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเพลงที่อยากจะฟังแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
14: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
15: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
17: Drive you home
16: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
18: มาแล้วครับผู้โชคดีอยู่ในสายกับผมแล้วขอบคุณด้วยนะครับทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละสวัสดีครับคุณปลา
19: สวัสดีค่ะ
18: ตอนนี้เข้าสู่ Green Wave นะครับผมวันนี้กำลังขับรถกลับบ้านอยู่หรือเปล่าครับ
19: ยังไม่ได้กลับบ้านค่ะพอดีมาออกกำลังกายค
18: ่
19: ะ
18: อ๋อออกกำลังกายต่อเนื่องจากการทำงานเลยเหรอฮะ
19: ใช่ค่ะ
18: โอ้ย
19: มาผ่อนคลายค่ะมาวิ่ง
18: เยี่ยมมากๆเลยครับคุณปลาครับผมแล้ววันนี้นี่พอออกกำลังกายเสร็จก็จะมุ่งตรงกลับบ้านเลยใช่ไหมเอ่ย
19: ใช่แล้วค่ะ
18: โอเคนะครับขอให้มีความสุขมากๆกับการออกกำลังกายแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะ
18: หนึ่งเพลงวันนี้อยากจะได้ยินเพลงไหนดีครับคุณปลา
19: เพลงโฮมค่ะเข้ากับบรรยากาศวันนี้วันศุกร์ คนน่าจะอยากกลับบ้านไปเอนกายที่บ้านของตัวเองค่ะ
18: นะมีข่าวคราวหลายข่าวคราวที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยสำหรับวันนี้นะคุณปลานะดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะครับ
19: ได้ค่ะ
18: ขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันแล้วก
19: ็
18: สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทหลังไมค์กับเราด้วย
19: ค่ะขอบคุณค่ะ
18: ขอบคุณมากๆวิ่งให้สนุกนะครับผมแล้วพูดคุยกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ขอบคุณมากๆทุกๆข้อความด้วยนะครับที่ร่วมสนุกส่งมาในช่วงเวลาของ Drive You Home ปอขออนุญาตส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่เฟียสต่อเนื่องเลยเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ

0: กรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกอมีโอกอแมวลีมีบ้านต้องมีโอกออาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: อน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
10: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
11: เจ็บคอ
10: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
1: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
2: ๆถ้าสมมติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนสักในแต่ละช่วงวัยได
1: ้อยากมุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
3: ้ครับ

0: นักข่าวและฟรีแลนซ์ชาวปากีสถานที่ทำงานให้สื่อต่างชาติต้องขอใบอนุญาตก่อนลงพื้นที่ทำข่าวในบริเวณอื่นนอกเหนือจาก3เมืองใหญ่คืออิสลามาบัดการาจีและลาฮอร์นะคะโดยทางการปากีสถานบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นเสรีภาพแต่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกด้านการบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนและประสานงานด้านความมั่นคงโดยมีสิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตถ้าพบการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศในขณะที่องค์กรสื่อแล้วก็นักกฎหมายก็ออกมาโต้แย้งนะคะว่าเป็นการบีบคั้นเสรีภาพสื่ออย่างรุนแรงเสี่ยงทำให้ข่าวปลอมแพร่สะพัดและก็บอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นเพียงคำสั่งฝ่ายบริหารที่ขาดฐานอำนาจรองรับทางกฎหมายค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet&

ทุ่ม13นาทีครับที่นี่ Queen Wave ครับเราเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันเพลงนี้จากพี่วันใหญ่นะครับเวลาที่ฟังเพลงพี่วันใหญ่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องที่สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยคือเวลาแต่ละเพลงที่เคยบอกไปอะเวลาเราฟังเพลงหนึ่งเพลงมันเหมือนดูหนังหนึ่งเรื่องเนอะมันก็จะแบบโอ้มันจะมีมุมนี้คล้ายชีวิตเรานะมุมนั้นคล้ายชีวิตเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่วันใหญ่เขาบอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับเพลงเจ็บจนพอก่อนหน้านี้ที่คุณฝากมาด้วยมี Your Boy TJ กับกวินดีนะครับเปิดต้นชั่วโมงไปมีนนทนนด้วยเจ็บที่ยังรู้สึกอีกเพลงหนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังฝากเข้ามาตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้ว

พลงนี้จาก Only Monday นะครับได้แต่นึกถึงนะครับมีฟังส่งข้อความเข้ามาทักทายตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเลยบอกว่าวันนี้มันดูหม่นๆจังเลยเนอะมันก็เป็นเรื่องที่สังคมเราบ้านเราตอนนี้ก็คือรับรู้ข่าวกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือแม้ทั้งศิลปินของเราที่วันนี้เต้ Dragon 5ก็เป็นอีก1คนซึ่งเราได้ยินข่าวที่น่าเสียใจนะครับขอแสดงความเสียใจกับทุกส่วนทุกฝ่ายคนที่สูญเสียทางครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังส่งกำลังใจกันอยู่ครับให้กับอีกหลายๆคนนะครับที่จะต้องสู้แล้วก็มีภารกิจในการกอบกู้แล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ส่งเพลงเข้ามาครับอันนี้เฟก็อยากจะบอกว่าพวกเราในสังคมทุกคนน่าจะกำลังรับรู้และก็ส่งกำลังใจกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีเรื่องของการบริจาคเลือดด้วยนะครับตอนนี้บริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ในพื้นที่บริเวณนั้นที่เกิดเหตุกราดยิงก็ตามนะครับก็ยังมีการรับบริจาคเลือดกันอยู่อย่างต่อเนื่องลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมครับเผื่อว่าเราจะช่วยเหลืออะไรกันได้

พี่เบิร์ดธงชัยครับมีแต่คิดถึงครับเชิญชวนบริจาคเลือดกันนะครับช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ในเคสของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีในตอนนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับสามารถไปบริจาคเลือดได้นะครับเขามีเวลาบริจาคเลือดด้วยจะเป็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าใดๆก็ตามตอนนี้เป็นเหตุฉุกเฉินนี่ลองติดต่อเข้าไปเพิ่มเติมอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับส่วนที่ยังขาดแคลนเลือดกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็สามารถบริจาคกันได้อยู่เรื่อยๆตอนนี้ทางโรงพยาบาลในเครือสภากาชาดไทยก็ยังรับบริจาคเลือดกันอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหตุที่เขาแจ้งเข้ามาด่วนๆเลยนะครับยังมีน้องต้องการเลือดอยู่อีกเยอะเลย

0: พลงนี้จากพาเมล่านะครับความลับแล้วก็ก่อนอันนี้มีพี่คนแล้วจาก Dragon 5ด้วย60 Miles ครับมาฝากกันก่อนหน้านี้ครับ
1: Good News
0: Good News ปลายชั่วโมงนี้นะครับสำหรับคนที่วางแผนชีวิตนะครับหลายๆคนก็กำลังดูแลหลายๆคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นคนเก่งของที่ทำงานด้วยแต่แน่นอนว่าคนเก่งของเราก็ต้องมีวันพักต้องมีวันที่เหนื่อยบ้างทุกคนนะครับก็คือเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีทั้งมุมที่แข็งแรงมีมุมที่อ่อนไหวบ้างเป็นเรื่องปกติอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะครับสมาชิกในทุกคนก็จะรู้ว่าแม่ไม่กระทั่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะก็ยังมีมุมที่แบบเขาจะต้องได้รับการซัพพอร์ตได้รับการดูแลด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงทุกๆคนด้วยนะครับในบ้านต่างดูแลกันละกันนะครับซึ่งเรื่องของการดูแลการมีการวางแผนไว้จะเป็นหลักประกันของชีวิตได้ดีมากนะครับสิ่งที่หลายๆคนวางแผนไว้เนี่ยบางคนก็จะวางแผนไว้แผน A แผน B แผน C แต่บางทีชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีหลักประกันบางอย่างอย่างเช่นการมีประกันชีวิตจะช่วยเรื่องของความอุ่นใจในการดูแลคนใกล้ตัวคนในครอบครัวได้ดีมากเริ่มวางแผนได้ตั้งแต่วันนี้กับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลากับ Smart Analysis และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมวิเคราะห์สิทธิ์ความเสี่ยงของคุณในทุกด้านนะครับตั้งแต่สุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตและก็ชีวิตหลังเกษียณด้วยแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการชาได้บ่อย
3: ๆทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานค่ะหรือ diabetic neuropathy เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปจนไปทำลายเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงระบบประสาทจนเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสื่อมแล้วก็อักเสบค่ะทำให้เกิดอาการชารู้สึกหนาๆได้แนะนำว่านอกจากคุมระดับน้ำตาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นสังเกตเท้าตัวเองทุกวันนะคะเพราะถ้าชาจนไร้ความรู้สึกแล้วเผลอไปเหยียบอะไรเป็นแผลขึ้นมาจะอันตรายแล้วก็รักษายากมากค่ะทางที่ดีถ้าเริ่มชาบ่อยๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบประสาทแต่เนิ่นๆเลยค่ะพี่อัน
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อย
5: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: โดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
6: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ไม่สบายคอคอเจ็บระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
11: คาเมโลซีคาเมโลซาน

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
7: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวง

0: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
4: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันกับถิ่นสุทินาถทองชื่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ระบาดของเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลลาซึ่งพบว่ามีสาเหตุมาจากพริกคาลาเปโยที่นำเข้าจากเม็กซิโกค่ะ

ล่าสุดมีผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย345รายใน27รัฐทั่วสหรัฐนะคะทำให้ Co-Citrus Distributor นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องเรียกคืนพริกที่ส่งไปยังร้านอาหารหลายแห่งคือคนที่ติดเชื้อซาโมเนลลาเนี่ยนะคะอาจจะมีอาการท้องร่วงมีไข้แล้วก็ปวดท้องรุนแรงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายอย่างมากในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะเวลาของ Green News ยังคงติดตามได้กันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

0: ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: อย่าลืมนะว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวัน

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

106.5 FM.

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

0: ิ่งช้าดีเจ playlist ปลายชั่วโมงนี้นะครับลืมไปไม่รักกันจากพี่โบสุนิตาด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงจาก Good Rider ครับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปมีสิ่งที่ไม่เคยบอกจาก Modern Dog กันชาลีก่อนในนี้ด้วยนะครับจากกันโดยสมบูรณ์เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับมีข่าวต้นชั่วโมงครับ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: มีอะ

0: ้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
2: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
3: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
1: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
4: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
1: พบแหม่มคัทเรียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
6: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
5: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
6: และใกล้และใกล
5: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้พักสาขาใกล้

0: แท็กที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-747-4400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Inspiration จากตุ๊กดวงตา
3: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
4: ๆถ้าสมมติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคามณีตอนชักในแต่ละช่วงวัยได
3: ้อยากมุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
5: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะรัฐสภาของนิวซีแลนด์ค่ะผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมือง

โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ครับวันนี้ตอนใหม่ล่าสุดนะครับวานโบกี้ไลออนครับก็เตรียมตัวพบกับทุกคนเร็วๆนี้นะครับก็จะได้ฟังทางวิทยุก่อนจะเป็นแต่ละเพลงที่ตัดมาจากคอนเสิร์ตล่าสุดนะครับแล้วก็ฟูลโชว์ได้ดูแน่ๆทาง YouTube ช่องอีทามติดตามกันได้ด้วยนะครับ

0: เพลงนี้ความทรงจำนะครับเวอร์ชันของ25 Hours ที่ cover เพลงเก่าของพี่แอมเพราะมากเลยเวอร์ชันนี้ครับก่อนหน้านี้มีพันหมื่นเหตุผลด้วยนะครับเป็นเพลงของเคลียร์แล้วก็ cover ด้วยโรสแล้วก็ชาติสุชาติเป็นเวอร์ชันที่หาฟังยากมากๆด้วยเหมือนกันใน Cover Night
1: Cover Night โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: เจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียง

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: แล้วก็เรามีเพลงใหม่นะครับมาฝากกันในช่วง The B-Track ในช่วงนี้ด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงจากโปรเจกต์พิเศษครับ4เพลง4ศิลปินผนึกกำลังกันสร้างกับศิลปินต่างเจนด้วยนะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ถ่ายทอดเพลงแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละมุมนะครับเพลงแรกที่ส่งมาเนี่ยก็เป็นเพลงที่ฟีดกับไทยจากบัสนะครับซึ่งเป็นเพลงแบบเศร้าๆหน่อยนะสำหรับคนที่รออย่างมีความหวังว่าสักวันจะได้ดูแลเขาคนนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงให้เพลงนี้เล่าให้ฟังครับ

ขอบคุณมีนที่เข้ามาฝากเพลงที่ Queen Wave ด้วยนะครับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็ฟีดกับไทยบัสนะครับก็ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนี่คือชื่อเพลงนั่นเองฝากเพลงทิ้งท้ายเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลับ Friday ในชั่วโมงหน้าคืนนี้พี่ชอนไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเฟสไปช่วยพี่อ้อยเองเจอกันครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: ตือนเกษตรกรที่อยู่ในภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากขึ้นค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความ
2: รู้สึกดีดีท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: ความไว้ใจให้ผิดคน
4: นี่พี่อ้อยเคยเอาชื่อตอนนี้ไปทำเพลย์ลิสต์ด้วยโอ้โหวันนั้นมีทั้งเพลงที่หลายๆคนเลือกมาแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะเล่ายังบอกเลยว่างั้นน้องเอามาเล่าในคลับ Friday ค่ำคืนนี้เลยสวัสดีทุกคนสวัสดีน้องเฟียสค่ะ
5: สวัสดีพี่อ้อยด้วยครับสวัสดีคุณผู้ฟังฮะ
4: ค่ะวันนี้แทนพี่ชอตนะน้องเฟียสนะ
5: ครับ
4: ค่ะความไว้ใจให้ผิดคนก็ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าแรกๆเวลาที่เรารักใครเราก็อยากเอาความไว้ใจไปใส่ไว้ที่เขาแหละรักกันต้องไว้ใจกันสิแต่ก็อีกอะค่ะคนบางคนตอนนะแรกๆก็น่าไว้ใจพอนานๆไปคือคนที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดก็
5: ม
4: ีนะคะวันนี้ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างความไว้ใจใช้ผิดคนนะคะลองโทรเข้ามาได้ค่ะ026658377-80อยากให้โทรไปฝากเรื่องราวเอาไว้ในคลับ Friday Fanpage นะคะย้ำเสมอว่าฝากเบอร์ไว้ใน Inbox อย่าฝากหน้าเพจวันนี้ทุกอย่างดูมีความน่าเป็นห่วงหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมิจฉาชีพก็ไม่แผ่วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ใน Inbox น่าจะสะดวกใจที่สุดนะเพราะอยากจะให้มีทั้งการที่คุณโทรมาและเราโทรกลับด้วยช่องทางการติดตามคลับ Friday ค่ะฟังได้ในแอป A-Time ฟังฟิน YouTube ของ A-Time นะคะ TikTok @greenwave1065 แล้วก็มีการไลฟ์ผ่าน Facebook greenwave1065 และยังมีใน Fanpage ของ Club Friday ด้วยนะคะและแน่นอนก่อนที่เราจะรับสายกันพรุ่งนี้ Club Friday Show ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังคำว่าคู่จิ้นเนี่ยเขามายุคแรกๆเลยเต๋าคาชาเป็นยุคที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีซีรีส์วายขนาดนี้นะพี่ว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่บ้าน AF แล้วเขาก็มีเคมีอะไรบางอย่างไม่รู้ที่มันเข้ากันก็กลายเป็นเต๋ากับคาชาเรื่อยมาและเขาก็เป็นคู่จิ้นห้างแตกในยุคแรกๆอีกเช่นกันคือพอพูดคำนี้ปั๊บน้องเขาบอกโอ้โหพี่ยุคแรกๆเลยเนาะเอาจริงๆ
5: เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าคู่จิ้นด้วยซ้ำแล้วคือที่มันจิ้นกันขึ้นมาได้คือแฟนๆจับจิ้นกันเอง
4: ใช่ใช่
5: ไม่ได้จงใจจิ้นแบบสมัยนี
4: ้ใช่ใช่ใช่
5: มีคำว่าสมัยนี้ด้วย
4: สมัยนี้เห็นไหมมีสมัยนี้และสมัยนั้น
5: นะครับเพราะฉะนั้นคือแบบแฟนๆก็เลยแบบเป็นยังไงกันบ้างแบบอยากตามให้กำลังใจตอนนี้เขาคืบหน้ากันไปถึงไหนอะไรยังไงกันบ้างครับชีวิตของแต่ละคน
4: จริงๆแล้วแต่ละคนก็มีชีวิตที่เคลื่อนตัวค่ะแล้วก็กำลังจะมีเพลงพิเศษร่วมกันนะคะแต่คาชาเนี่ยสิ่งหนึ่งคือน้องเป็นคนสดใสน่ารักน่ารักแต่น้องเคยป่วยเป็นซึมเศร้าหนักมาก
5: โ
4: อ้แล้วเขารับมือกับสิ่งนี้ยากเต๋าเองเป็นคนที่อยู่ทั้งใกล้ๆและอยู่ทั้งไกลๆแต่ห่วงเสมอเมื่อตอนที่คาชามีข่าวเรื่องซึมเศร้าเขาบอกว่าพวกเราที่เป็น AF ในช่วงเดียวกันเราจะต้องแบบเฮ้ยเราต้องไปช่วยกันเราต้องไปช่วยกันคือต้องอยากให้ดูค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกข้างในที่มันเขาคือเพื่อนแท้หรือจะบางคนอาจจะเรียกเขาว่าอะไรก็ได้เขาก็บอกว่าเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้แต่ความสัมพันธ์ของเขาคือเขาไม่มีวันที่เขาจะทิ้งกันเต๋าคาชาค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมงเช้าที่ช่องวันก็ติดตามได้ค่ะลองดูเราเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังบางทีเวลาที่เป็นคนดังเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังสังเกตดูวันที่เสียใจเศร้าใจอกหักเลิกกันไม่จะจ่ออยู่ที่ปากเพื่อถามว่าทำไมเลิกกันทำไมเลิกกันเพราะเรื่องของเขาคือเรื่องที่หลายคนหันมามองและหันมาสนใจนะคะเป็นคนธรรมดาเนาะอยู่ตรงไหนก็ร้องไห้ได้เป็นคนธรรมดาจะหนีไปอ่อนแอก็ได้แต่เป็นคนดังมันก็มีความเจ็บปวดตรงนี้เหมือนกันที่ต้องเล่าความเจ็บปวดของตัวเองอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
5: ๆ
4: เพราะคนทุกคนรอบๆตัวสนใจในความเป็นไปของเขานะคะพรุ่งนี้ติดตามได้ค่ะตอน10โมงความไว้ใจให้ผิดคนและสายแรกมาแล้วนี่คุณออยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่ออย
4: สวัสดีจ้าวันนี้มีน้องเฟียสนั่งอยู่กับพี่ออยด้วย
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ
6: สวัสดีพี่เฟียสด้วยนะคะ
5: จ้าสวัสดีครับ
4: ไหนเล่าสู่กันฟังหน่อยซิความไว้ใจให้ผิดคนเกิดอะไรขึ้นคะ
6: คือว่าหนู
4: ไม่เป็นไรน้องร้องไห้ได้ฮึบได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราร้องไห้กันแถวๆนี้แหละ
6: คือว่าหนูกับสามีอะค่ะแต่งงานกันมา23ปี

0: ครับ
1: คือมีลูก2คนนะคะคนโตอายุ20คนเล็ก5ขวบ
0: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วคือ20ปีก่อนหน้าเนี่ยคือใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
2: ค่ะ
1: ทางบ้านมีอาชีพเป็นศิลปินแต่หนูไม่ขอบอกนะคะว่า
2: ตอนเนี้ยที่บ้านอาชีพศิลปินหมายถึงบ้านหมายถึงตัวเขาหรือเรา
1: ทั้ง2คนนะคะ
0: ครับ
2: อ๋อทั้งเขาด้วยทั้งเราด้วย
0: ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นอาชีพศิลปินที่โชว์หน้าเวทีอะไรประมาณ
2: อ๋อโอเคค่ะแล้วไงคะ
1: ก็คือเราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติโดยเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมาคือเหมือนครอบครัวปกติทั่วไปที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์แบบทั่วๆไปเลยค่ะจน3ปีหลังมานี่แฟนเหมือนมีแฟนคลับอะค่ะ
0: ครับ
1: เข้ามาแล้วก็เป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกัน
2: ค
1: นที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับแฟนหนูอะค่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วเขาก็แบบว่าให้เงินซัพพอร์ตอาจารย์ให้เงินให้รางวัลอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็คือแฟนก็เหมือนให้ความสนใจกับคนนี้ค่ะมาก
0: ครับ
1: มากๆก็คือแบบว่าเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรก็คือแฟนจะแบบทำให้คนแบบมันดูแลอะไรประมาณอย่าง
3: เงี้ยเซอร์วิสอะเน
1: า
3: ะ
1: ประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะคือให้เราอย่างหนูว่าหนูเข้าใจได้เพราะว่าครอบครัวเป็น
2: ศิลปินอยู่แล้ว
1: ค่ะมีแฟนคลับอะไรเข้ามาเราเข้าใจได้ว่าที่แฟนเราจะต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แต่พอ3ปีที่หนูมีลูกคนเล็กอะค่ะมีพอตั้งแต่หนูมีลูกคลอดลูกมาเนี่ยแฟนหนูก็เริ่มสังคมเยอะคือมีสังคมด้วยกันแบบว่ากับพวกที่เป็นศิลปินด้วยกันบางทีแบบดื่มเหล้าเนี่ยกับเช้าจากที่ไม่เคยทำนะคะ
0: ค
1: ือเป็นคนดื่มบ้างแต่จะดื่มเฉพาะเวลาที่มีปาร์ตี้สังสรรค์วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตั้งแต่หนูมีลูกคนเล็กแล้วก็ลูกออกมาเนี่ยแฟนก็เหมือนว่าเข้าสังคมเยอะ
2: ค
1: ือดื่มเหล้าหนักแล้วก็แบบเช้ากับเช้ามั่งไม่กลับบ้างทำไมค่ะ
0: ค
1: ือหนูก็พูดนะคะพ
0: ี่
1: ว่าแบบทำไมแบบดูเปลี่ยนไปทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีบ้างก็ต้องกินบ้างอะไรเงี้ยแต่พอหนูอ่ะก็มารู้ที่หลังว่าเขาอ่ะไปอยู่กับแฟนคลับคนนี
0: ้
1: ไปแบบว่าไปอย่างเงี้ยค่ะไปดูแลไปอย่างเงี้ยกับแฟนคลับคนนี้โดยที่ไม่ได้บอกหนู
2: คือไม่ใช่แค่แฟนคลับธรรมดาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็หนูมารู้ที่หลังว่าเขามีการแบบเหมือนมาเช่าบ้านอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันคือก็มีคนแบบเพื่อนๆในวงงานด้วยกันเนี่ยค่ะเหมือนมันอ้อยฟังอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือหนูก็ตอนแรกอะหนูไม่โอเคนะคะพี่คือหนูไม่โอเคในที่นี้เหมือนประมาณว่าหนูไม่โอเคที่ว่าทำไมต้องแบบดูแลมากมายกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจากคนที่พูดจาเพราะก็คือพูดจากับครอบครัวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าซัพพอร์ตคนในครอบครัวลูกเต้าแล้วก็โดยเฉพาะตัวหนูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักษาแบบน้ำใจหนูมากเวลาเขาพูดแต่คือเขาก็จะเปลี่ยนไปแบบเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือหนูพูดอะไรปุ๊บหนูผิดหนูพูดอะไรปุ๊บหนูไม่ดี
0: คร
1: ับ มาอย่างหนูก็เลือกที่จะเงียบเพราะว่าหนูเพิ่งคลอดลูกมาด้วยค่ะแล้วพอแบบลูกได้สัก9เดือนหนูก็มีภาวะแบบเครียดหลังคลอดอะค่ะ
2: ค
1: ือเครียดแบบประมาณว่ามองหน้าลูกแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีลูกเนี่ยแฟนหนูก็คือไม่ไปประมาณอย
2: ่
1: างเงี้ยคือหนูคิดอย่างนี้เลยนะคะ
2: คิ
1: ดว่าถ้าไม่มีคนเนี้ยคือหนูก็ยังได้ไปไหนกับแฟนได้กลับไปแสดงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านมาได้สักพอครบกับแฟนคลับคนนี้ได้มาสักปีนึงเขาก็ให้หนูเลิกทำงานที่เป็นศิลปินนั่นอาเวทีให้หนูเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวโดยอ้างว่ากลัวไม่มีใครดูแลลูกหนูยอมนะคะหนูก็โอเคเขาก็คือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดรวมทั้งตัวหนูและก็ลูกจนผ่านมาได้ระยะเวลา3ปีเรื่องมันก็เป็นวนมาแบบเนี้ยตลอดค่ะพี่หนูก็มีทะเลาะบ้างมียอมบ้างมีปล่อยบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยคือจนเมื่อเดือนที่แล้วมันไม่ได้มีแค่แฟนคลับคนเดียวครับพี
0: ่
1: เมื่อเดือนที่แล้วหนูเข้าไปดูเมสเซจเจอร์ในเฟซบุ๊กอะครับในแบบแชทอะไรอย่างเงี้ยในช่องแชทอ
0: ะ
1: หนูไปเจอว่าเขาอะแอบคุยกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานกัน
0: ครับ
1: คุยในที่นี้หมายถึงว่าใช้คำพูดแบบ เชิงชู้สาวอะค่ะเชิงชู้สาวแล้วก็เรียกกันว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: จ้ะ
1: แล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่หนูจับได้คือมันเป็นคนที่ใกล้ตัวหนูมากเอาค่ะพี
0: ่
1: คือพอลูกหนูได้5ขวบหนูก็กลับไปทำการแสดงอีก
0: จ้ะ
1: แล้วหนูก็รู้จักพี่คนเนี้ยพี่ผู้หญิงคนเนี้ย
0: จ้ะ
1: ก็คือโดยการชักจูงของน้องสาวหนูที่แบบเอามาร่วมแสดงด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือสนิทกันถึงขนาดว่าเขาก็เอ็นดูลูกหนูคนเล็กโดยการที่แบบว่าเอาลูกหนูไปเล่นเอาลูกแบบซื้อขนมมาฝากลูกหนูเอ็นดูแล้วก็พูดว่ารักลูกหนูอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พอหนูเห็นแชร์แต่พี
3: ่
1: ขึ้นหนูต้องพูดว่ามันเป็นอาการของคนช็อกอะค่ะ
0: ค
1: ือไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนี้ใกล้จนแบบว่าหนูสติแตกเลยว่าแรกที่หนูเห็น
0: อ
1: ะคือหนูแคบแคบแคบแคบแคบแล้วหนูก็ตรงไปถามแฟนหนูว่านี่มึงทำเหี้ยอะไรหนูก็พูดอย่างนี้หนูก็พูดอย่างนี้เลยเขาก็พูดกับหนูไปว่าใจเย็นๆคุยกันได้มันไม่ได้มีอะไรเขาก็พูดกับหนูอย่างนี้มันไม่มีอะไรแต่คำพูดที่เขาใช้กันนะครับพี่มันไม่ใช่คนไม่มีอะไรแต่นั้นเหมือนเป็นการไปจีบกันหยอดกันแล้วแบบว่าเหมือนอยากจะสานสัมพันธ์กัน
0: อ
1: ะแล้วพอหนูจับได้ผู้หญิงคนนี้เขาก็โทรมาหาหนูเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรนะแต่เขาเป็นคนบอกหนูว่าแฟนหนูเป็นคนทักเขาเป็นคนทักไปจีบเขาก่อนแล้วเขาก็ตอบมาแล้วเขาก็พูดหยอกล้อเล่นธรรมดาไม่มีอะไรสาบานได้พี่ไปสาบานตรงไหนก็ได้พี่อยากจะขอโทษน้องนะพี่อยากจะกราบเท้าขอโทษน้องพี่ไม่มีอะไรจริงๆคือประกอบพูดมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาจะไปเคลียร์กับแฟนหนูว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไม่คุยแล้วนะก็จะคุยอ่ะเขาไม่อยากมีปัญหาแฟนหนูก็ไปรับปากกับแม่หนูว่าจะไม่คุยแล้วจะไม่คุยจะผมจะหยุดแค่ตรงนี้ผมไม่คุยผมแค่คุยเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเลยเธอเขาพูดอย่างนี้แล้วนี้แม่หนูเขาก็พูดว่าอ้าวทำไมไม่มีอะไรเลยเถอะก็ยุติกันแค่นี้นะเพราะว่าคือหนูก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยและลูกก็เสียใจอะไรเงี้ยว่าลูกชายคนโตหนูอ่ะคือรู้เรื่องทุกอย่างเพราะว่าเขาอายุ20แล้วค่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วคือแฟนอ่ะพอผ่านมาได้สักคือหนูกับแฟนอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าถ้าแฟนหนูเขาพูดกับหนูว่าก็ถ้าในเมื่อหนูยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยพี่อ่ะพี่ก็จะถอยออกมา
3: ค่ะ
1: คือให้หนูอารมณ์เย็นก่อนแล้วเราค่อยคุยกันใหม
3: ่
1: คือหนูก็ใช้ชีวิตมาอย่างเงี้ยประมาณ1อาทิตย
0: ์จ้ะ
1: พอ1อาทิตย์ผ่านไปคือก็มีคนมาพูดกับหนูว่าเขาไปแสดงอีกที่นึงโดยที่ไม่มีหนูแต่เขาแอบไปวิดีโอคอลหากัน
3: ค่ะ
1: คือแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วที่รับปากอ่ะ
0: ม
1: ันคืออะไรอ่
0: ะ
1: รับปากกับลุงหมูว่าพ่อจะไม่ทำแล้วเกลียดพ่อไหมที่พ่อเป็นแบบนี้แต่ก็ยังเลือกที่จะทำและที่สำคัญนะพี่ผู้หญิงคนนี้เขามีลูกมีสามีอยู่แล้ว
3: ค่ะค่ะ
1: คือแบบคือมันเป็นคนใกล้ที่แบบไม่คิดว่าจะใช่อ่ะค่ะพี่แต่มันใช่ไงแล้วผมก็ไปและหลังจากหนูจับได้ว่าเขาวิดีโอคอลหากันคือหนูก็ถามเขาก็แบบเหมือนอารมณ์เสียแล้วก็พูดในทำนองว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำตามบ้านที่ไหนก็ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุย
3: ค่ะ
1: ไอ้อย่างเงี้ยหนูก็ยอมรับว่าหนูไม่มีหลักฐานว่าเขาวิดีโอคอลหากันจริงเพียงแค่เป็นการพูดจากคนที่เป็นศิลปินในร่วมทีมงานกับเขาคือมาเล่าให้เราฟังประมาณอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
1: แล้วจนมาล่าสุดเมื่อ3วันที่แล้วค่ะหนูก็ตัดสินใจว่าหนูขอเลิกคือหนูไม่ไหวแล้วคือแบบหนูทนแบบเนี้ยมานานมากมากจนแบบว่าคือหนูอยู่ด้วยไม่ได้แล้วหนูรู้ความรู้สึกว่าหนูไม่โอเคกับเขาแล้วก็ขยแยงอะค่ะพี่
3: เข้าใจถามไปก็โกหกถามไปก็รู้สึกว่ามันก็ได้คำตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงอยู่ดีอะ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็พูดกับหนูว่าจะเลิกไม่ว่าจะขออยู่ทำหน้าที่พ่อได้ไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็หนูรักลูกมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือหนูก็พูดกับเขาว่าอยู่ทำหน้าที่พ่ออยู่ทำได้ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกคนเล็กก็ติดเขามาก
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ยังเรียกแบบว่ายังถามว่าแม่ป้าไปไหนอะไรเงี้ยป้าทำไมไม่กลับบ้านเลยค่ะคือตั้งแต่มีปัญหากันนะคะเขาก็ออกไปอยู่เหมือนแบบบ้านอีกที่นึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบ้านอีกหลังนึงอะไรเงี้ยที่ไม่ได้หนูก็ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ว่าวันนี้ลูกจะไปโรงเรียนจะมาไหมอะไรประมาณแค่เนี้ยค่ะแต่คือเขาก็บอกว่าเขาขอทำหน้าที่พ่อได้ไหมเขายังอยากจะซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ย แต่คือหนูว่าวันนี้คือเรื่องเพิ่งเกิดก่อนที่หนูจะคุยกับพี่ว่าเขาขอทำหน้าที่พ่อแต่กลับทำได้ไม่ดีอะพี่มันไม่สมบูรณ์
3: อ
1: ะคือแบบตื่นสายมารับลูกไปส่งโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเย็นนี้ตื่นไม่ไหวนะจะไปรับลูกที่โรงเรียนคือไปรับเองได้เลยไม่ต้องรออย่างเงี้ย
3: ค่ะ
1: แล้วจะมาขอทำหน้าที่พ่อทำไมอะคะถ้ามันแบบทำไม่ได้อะ
3: คือ
1: ในความรู้สึกของหนูแบบคือตอนนี้หนูตัวหนูเองอะถ้าถามว่าหนูยังรักไหมมันเป็นความผูกพันมากกว่าพี่คือแบบหนูอยู่ด้วยกันมานานนะคะแล้วคือตั้งแต่หนูโตมาหนูก็คือแต่งงานกับคนนี้แล้วหนูก็อยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าหนูยังรักไหมอะมันเหลือน้อยมากอะแล้วก็หนูไม่อยากใกล้เขาว่าเหมือนหนูแบบขยแยงอะค่ะคือหนูแบบรู้สึก
3: เข้าใจเข้าใจ
1: หนูลุกขนพองไว้แล้วหนูอยู่ใกล้ตัวเขาอะไรเงี้ย
3: ค่ะอ้อยแต่ว่าตอนนี้นะต่อให้หนูจะพยายามบอกว่ามันเป็นเหลือแค่ความผูกพันแหละแต่เวลาที่ฟังออยเล่าแล้วยังดูมีผลต่อใจขนาดเนี้ยพี่ว่าลึกๆยังไงออยก็รักเขาแหละแต่ความรักที่มีอยู่เนี่ย
1: มันหนูก็รักเขาม
3: ันเป็นความรักที่เสียศรัทธาไปในเวลาเดียวกันว่าเราคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่น่ารักมากกว่านี้แต่กลายเป็นคนที่ทรยศเราและออยบอกว่าเราแต่งงานกันมาหลายปีพี่ก็จริงๆจำนวนปีก็เยอะมากอะค่ะแต่เพียงแต่ออยเห็นไหมว่าความผูกพันดูเหมือนขึ้นอยู่กับออยอยู่คนเดียวเราแต่งงานกับเขาแต่งงานกับเราแต่ทำไมเขายังสามารถที่จะโอ้รักกันมาตั้งกี่ปีแล้วเราต่างเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกยังทรยศหัวใจภรรยาและทรยศหัวใจลูกขนาดนี้แต่ว่าวันนี้นะออยเมื่อเราเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้อีกออยต้องรู้จักวิธีการในการดิวกับใจตัวเองก่อนตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่ามีแต่น้องอะที่พังอยู่คนเดียวเห็นไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: ดูเหมือนเขาลอยตัวเขาฉันอยากทำหน้าที่พ่อเธออย่าเลยเป็นสามีที่แย่นึกว่าจะเป็นพ่อที่ดีนี่ยังเป็นพ่อที่ตื่นสายพ่อที่แบบวันนี้ไม่ไปรับนะเธอไปรับเองแล้วกันเพราะฉะนั้นเขาแค่ผู้ชายไม่รับผิดชอบคนหนึ่งอะค่ะที่พยายามจะบอกกับตัวเองว่านี่ไงต่อให้ไม่ได้เป็นสามีออยแต่ก็ยังเป็นพ่อที่ดีนะแล้วที่สุดแล้วเขาทำไม่ได้หรอกวันนี้ออยเลิกคาดหวังทั้งในโมเมนต์ของการเป็นสามีและเลิกคาดหวังไปเลยว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีค่ะถ้าเป็นพ่อที่ดีไม่ทรยศหัวใจลูกขนาดนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปคาดหวังเยอะคนที่เจ็บสุดคือเรากำลังจะไปจับไฟแล้วบอกว่าไฟอย่าร้อนสิเธออย่าร้อนขึ้นมาสิเธอเป็นแต่เขาเป็นไฟนะแปลว่าหนึ่งเขาเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยเช่นนี้อุปนิสัยแห่งการไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ออยังรู้สึกว่าเธอขอเวลาแป๊บนึงเพราะว่าการทำได้ที่พ่อที่ดีอ่ะตอนนี้แค่การตื่นสายไปรับลูกเราว่าอันนี้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้ไปรับลูกไม่ทันนะและปล่อยให้ลูกต้องรออยู่ที่โรงเรียนอันนี้ก็ไม่ใช่พ่อที่ดีเพราะฉะนั้นบอกกับเขาเลยว่าเงื่อนไขของเราระหว่างนี้แยกกันไปสักพักก่อนฉันอยากทำใจให้ดีขึ้นอยากทำใจให้แข็งแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีว่าแค่ไหนคือหน้าที่พ่อและหน้าที่แม่ของลูกไม่อย่างนั้นตอนนี้ออยกับเขาจะอยู่ในภาวะแบบนี้ค่ะเหมือนจะเลิกแต่ข้างในของหนูยังผูกเขาแน่นมากน้องยังยึดตัวของเขาแน่นมากแล้วไปพยายามเปลี่ยนเขาทั้งที่วันนี้ออยก็ต้องเข้าใจค่ะว่าเขาแค่สามีไม่รู้จักพอคนหนึ่งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับออยฮะคือจริงๆแล้วว่ามันมีมุมสะท้อนอยากจะให้ออยลองคิดดูหลายส่วนเนาะเมื่อกี้ออยบอกออยก็ยังรักเขาอยู่แต่เฟียสกับมองว่าจริงๆแล้วออยที่ออยรักเขาคือออยรักเขาคนที่เป็นอดีตมากกว่าถ้าสมมุติว่าออยให้มาเจอสมมุติว่าไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยแล้วมาเจอเขาในสภาพปัจจุบันออยจะอยากเป็นแฟนกับเขาไหมครับ
1: ไม่อะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าที่เราติดก็คือความผูกพันเพราะฉะนั้นลองแยกความรู้สึกให้ออกว่าหนึ่งส่วนหนึ่งผูกพันเนอะและไอ้ส่วนที่รักเราไม่ได้รักคนปัจจุบันแล้วเราต้องยอมรับกับตัวเราเองถูกไหมคนปัจจุบันเขามันไม่ได้น่ารักแล้วอะแล้วพอจะให้โอกาสแล้วว่าจะให้เป็นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่น่าจะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยได้ไม่สามารถแบบไปด้วยกันได้อะในแบบนี้ในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือยอมรับเลยว่าให้คนปัจจุบันฉันไม่อยากอยู่ด้วยถูกต้องสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอะใช่แล้วว่าแบบรู้สึกขยะแขยงจังเลยไม่อยากอยู่ใกล้ใช
1: ่
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนอะชอบให้โอกาสซ้ำซากทั้งที่เขาทำผิดซ้ำซากด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนด้วยความรู้สึกว่าลองให้โอกาสเขาอีกทีนึงสิเผื่อว่าเขาจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วลองให้โอกาสหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นอะครั้งต่อไปน่าจะเป็นฉันไม่ให้โอกาสเธอแล้วถ้าเธอคิดว่าเธอจะดีขึ้นเธอพิสูจน์ได้เห็นก่อนว่าเธอดีขึ้นแล้วค่อยมาว่ากัน นึกออกปะบางคนก็จะบอกว่าให้โอกาสฉันสิเดี๋ยวฉันจะดีขึ้นแล้วโอเคงั้นคบกันไปก่อนไม่อ่ะตัดเลยสามารถทำได้แบบนี้เหมือนกันได้เป็นอีกออปชันนึงนะไม่มีผิดถูกแต่สามารถบอกว่าเธอพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนจ้าว่าเธอดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาคุยกัน
2: ค่ะ
0: เพราะฉันถ้าออยแบบขีดเส้นชัดเจนก็จะดีมากก่อนหน้านี้เมื่อกี้แอบกลัวใจนิดนึงตอนที่เขาบอกว่าออยไม่ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวเขาจะดูแลเองอันนั้นนั่นเป็นการตัดแขนตัดขาออยเลยทำให้ออยต้องพึ่งพิงเขาเต็มๆใช่เพราะฉันก็อยากเชียร์ให้ออยดูแลตัวเองได้เป็นขาของตัวเองที่แข็งแรงทั้งด้านการเงินการดูแลครอบครัวแล้วก็การดูแลลูกการดูแลตัวเองด้วยซ้ำนะครับตอนนี้คือที่ออยเล่ามาเฟลรู้สึกว่าออยก็เข้าใจตัวเองพอสมควรแล้วก็มีสติอยู่พอสมควรและทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องจริงเก่งมากที่กล้ายอมรับกับความจริงกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแบบที่ไม่หลอกตัวเองอ่ะออยเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ออยมีแพลนจะทำยังไงต่อไปครับที่ออยคิดไว
2: ้ตอนนี้ค่ะ
1: ณปัจจุบันเนี้ยค่ะคือหนูก็คิดว่าคือแยกกันอยู่เนี่ยมันโอเคที่สุดแหละคือตอนแรกที่เรื่องที่เกิดใหม่ๆคือเขาอยู่บ้านเดียวกับหนูคือเขายังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิ
2: ม
1: ก็ยังแต่ว่าแค่นอนแยกห้องกันแค่นี้แต่พอเรื่องมันชักเยอะๆอ่ะคือหนูอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกับเขาได
2: ้ค่ะค่ะ
1: หนูก็เลยบอกให้เขาอ่ะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นโดยที่หนูใช้คำพูดว่ากรุณาย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในเมื่อแบบว่าคิดว่าจะเลิกกันแล้วแยกย้ายไปมีชีวิตของใหม่ของกันและกันหนูก็พูดกับเขาอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเจ็บมากๆหนูก็ยอมรับนะคะว่าหนูเจ็บมากๆเจ็บมากๆจนที่วันแรกที่หนูรู้เรื่องอ่ะมันเหมือนคนช็อกแล้วก็เหมือนหนูแบบไม่อยากมีชีวิตอยู
2: ่อุ้ย
1: แต่ด้วยความที่ลูกหนูอ่ะคนโตไปเรียกหนูว่าแบบแม่ขึ้นบ้านเถอะอะไรเงี้ยแม่ขึ้นบ้านอะไรประมาณเงี้ยเราก็เลยมองหน้าลูกว่าเฮ้ยเราต้องเดินต่อชีวิตมันต้องเดินต่ออยู่แล้วอ่ะคือมันต้องไปข้างหน้าแล้วลูกหนูอ่ะเป็นเด็กน่ารักทั้งคู่เลยที่แบบว่าถึงใครไม่รักแม่หนูสองคนรักแม่นะมันจะพูดอย่างนี้ตลอด
0: จ้ะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือพอ
2: เลยอ่ะ
1: เราน้ำตามันหยุดไหลโดยอัตโนมัติพี่มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องยืนแล้วคือเมื่อก่อนนะคะก่อนที่หนูอยู่ก่อนที่อยู่กับแฟนหรือว่าก่อนที่หลังแต่งงานนะคะหนูก็เป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองอยู่แล้วแล้วก็งานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมาเมื่อ3ปีหลังเนี่ยค่ะที่ว่าแฟนแบบได้ให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็เลยคิดว่าแบบนั่นตอบอย่างเงี้ยคือหนูจะขอโฟกัสแค่เรื่องลูกอย่างพ่อเขาเนี่ยจะโฟกัสหรือไม่โฟกัสเรื่องลูกกันเนี่ยหนูไม่ได้สนใจ
2: ค
1: ือตัวเองหนูคิดอย่างนี้เลยเพราะว่าหนูโชคดีตรงที่วันเกิดหนูมีแม่ที่แบบคือคอยซัพพอร์ต
0: ที่เข้าใจ
1: ใช่ค่ะ มีแม่ที่เข้าใจหนูตลอดแล้วก็มีพี่น้องที่แบบว่าโอเคถ้ามึงเจ็บกูก็พร้อมเจ็บไปกับมึงอะไรประมาณนี
2: ้หนูโชคดีนะใช่ใช
1: ่ครอบครัวที่ดีอะค่ะไม่มีใครซัพเติมหนูอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะค่ะนะมีสามีที่แย่ก็แค่กลับมารักตัวเองมีพ่อที่แย่น้องต้องเป็นแม่ที่ดีที่สุดจ้ะออย
0: นะครับ
2: นะคะนะกอดลูกให้แน่น
0: นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่มันแวบเข้ามาแบบโอ้ไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยคืออย่าเพิ่งวิ่งไปทางนั้นเลยเพราะว่าเราโชคดีกว่าอีกหลายคนที่กำลังเจอสภาวะเดียวกันกับออยตอนนี้แต่ไม่มีลูกคอยซัพพอร์ตไม่มีกำลังใจจากครอบครัวไม่มีแม่คอยซัพพอร์ตนะออยโชคดีกว่าใครหลายๆคนและเท่าที่ออยเล่ามาออยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วไม่มีเหตุผลเลยที่ออยจะไม่อยู่ต่อครับ
2: นะออยเป็นกำลังใจให้น้องค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลย
0: กอดก่อนนะออยนะ
2: นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะเมื่อความไว้ใจให้ผิดคนก็แค่ดึงความไว้ใจกลับมาแล้วไว้ใจตัวเองให้ถึงที่สุดว่าฉันว่าฉันรอดไม่ว่าจะมีเขาอยู่หรือเปล่าก็ตามทีนะคะคำถามสั้นๆก่อนเบรกนะคะการที่เราซื่อสัตย์ทำไมเราต้องผิดหวังทำไมเขาทิ้งเราไปคะเพราะเราแก่แล้วใช่ไหมอายุเราห่างกัน21ปีมันเป็นไปไม่ได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เหรอคะ
0: คร
2: ับ พี่ว่าประโยคสั้นๆอันนี้น้องกำลังลำพึงลำพันอยู
0: ่
2: น้องอย่าลืมว่าวันแรกที่รักกันน้องก็อายุห่างจากเขา21ปีเหมือนตอนนี้แหละ
0: ครับ
2: ใช่ไหมล่ะคราวนี้น้องถามว่ามันเป็นไปไม่ได้เหรอคะมันก็เคยเป็นไปได้พักหนึ่งแล้วไงคะวันนี้จะต่างวัยขออย่างเดียวเรามีใจให้กันจริงหรือเปล่าจะต่างวัยต่างความคิดต่างทัศนคติถ้ายังรักกันมากยังไงก็อยากเดินต่อแต่ถ้าวันนี้เขาไม่อยากเดินต่อไม่เกี่ยวกับน้องอายุมากกว่าแต่เกี่ยวกับว่าเขาไม่ได้มีใจให้มากพอพี่อ้อยว่านะ
0: ครับก็แค่ไม่รักกันเท่านั้นเองครับ
2: จริงๆค่ะคำตอบมันอยู่แค่นั้นแค่คำว่าก็แค่ไม่รักกันเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะว่า คนบางคนเขาเลิกรักเราเร็วมากอะในขณะที่ความรักของเรายังตั้งอยู่เลยและเช่นกันเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นความเจ็บปวดตั้งอยู่เดี๋ยวความเจ็บปวดจะดับไปตามเวลาค่ะเอาใจช่วยนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อนะความไว้ใจให้ผิดคนในคลับ Friday ค่ะ
4: ความไว้ใจให้ผิดคน
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ความไว้ใจให้ผิดคน
1: มาคุยกันต่อในคลับ Friday นะคะวันนี้เป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสนะใส่นี่ใส่นี้ปึ๊บปึ๊บโอเคมาแล้วคุณเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ
1: มาเจมีอะไรมาเล่ามาเล่าให้ฟังในคลับ Friday ค่ะความไว้ใจให้ผิดคน
2: ก็ต้องเริ่มว่าก็คือคบกันมา10ปีอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: 10กว่าปีเลยแล้วก็คือด้วยความที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดค่ะผู้ชายจะเป็นคนไปทำงานต่างจังหวัด
1: ก็
2: คือจะกลับมาแบบถ้าอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมคะก็จะกลับมาแบบไปทำงาน21วันกลับมาอยู่ที่นี่7วันอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ก็คือแต่ในช่วงเวลา7วันก็คือนับวันไปแล้ววันกลับก็เหมือนได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆก็คือ5วัน
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือใช้ชีวิตอย่างนั้นมาตลอดเลยค่ะ
3: ครับก็คือเดือนนึงมีเวลาอยู่ด้วยกัน5วัน
2: ใช่ค่ะใช่
3: อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ตัวหนูเองซื้อคอนโดค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็คือเขาก็จะมาหา
2: ใช่ค่ะเขาก็จะมาอยู่ที่นี
3: ่ค่ะ
2: ก็คือเอาไว้ให้เป็นถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเอาไว้เป็นที่ส่วนตัวที่จะได้อยู่ได้กัน
3: พื้นที่ของเรา
1: ค่ะค่ะ
2: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือจุดเริ่มต้นคือตัวเขาเองแบบเหมือนก็คือเป็นคนที่รายได้น้อยกว่า
3: คร
2: ับ ใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการซื้อตรงเนี้ยตอนที่คบกันแรกๆอะค่ะคือมีแม่เขามาพูดเหมือนกันว่าแบบถ้าช่วยผ่อนวันนึงเลิกกันมันจะแบ่งยากนะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเจเองเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่ต้องผ่อนเจจะผ่อนเองทั้งหมดไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใช
3: ่
2: ก็แค่ขอให้มาอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองก็คือให้มันเป็นพื้นที่ของเราถ้ากลัวว่าวันนึงจะเลิกกันแล้วต้องแบบมานั่งแบ่งทรัพย์สินอะไรอย่างนี
1: ้
2: ก็กลายเป็นใช้ชีวิตบนอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดเลย
3: ครับ
1: กี่ปีนะน้อง
3: สิบปี
1: สิบปีเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคบกันสิบปีใช่ค่ะแต่ว่าคอนโดเนี้ยซื้อได้ประมาณ7ปี
1: โอเคได้จ้ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็พอมีวันนึงที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะตัวหนูเองไม่อยู่กรุงเทพตอนนั้นกลับมาแล้วก็มาจับได้ว่าเขามีเรียกผู้หญิงกันมาเป็นเด็กเอ็น
1: อ่าฮะ
2: คือแบบโดยปกติอะค่ะนิสัยหนูเองเนี่ยไม่เช็คโทรศัพท์เลย
3: คร
2: ับเป็นคนไม่จับไม่เช็คเลยค่ะแต่วันนั้นแบบแค่นึกอะไรก็ไม่รู้แค่เช็คขึ้นมาเฉยๆ
1: แหมแค่เช็คแล้วเจอเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะเช็คแล้วเจอเลย
1: ค่ะค่ะ
2: ถูกเช็คปุ๊บเจอเป็นรูปที่แบบก็คือเขาหอมผู้หญิงคนนั้นพอถามว่านี่คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนมันเรียกมาเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยบอกหนูก็บอกว่าเฮ้ยกับหนูเองอ่ะก็ยังไม่เคยทำแบบเนี้ยต่อหน้าเพื่อนเลยนะไม่เคยมีการกอดหรือหอมหนูต่อหน้าเพื่อนเขาเลยอะไร
1: ค่ะค่ะ
2: หนูก็แบบก็ช็อกค่ะในตอนนั้นช็อกแล้วแต่ว่าเขาใช้คำว่ามันก็แค่เด็กเอ็นอ่ะมันไม่มีอะไรแค่เรียกมาสนุกกันเฉยๆอะไรอย่างงี
1: ้ค่ะค่ะ
2: หนูก็โอเคก็ปล่อยไปค่ะครั้งนั้นคือถือว่ายอมให้อภัยไปตอนนั้นคือคบกันได้ประมาณ4ปีนะคะ
1: ค่ะ
2: ในเรื่องเนี้ยเกิดขึ้น
3: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นคือไม่เคยเช็คอีกเลยค่ะโทรศัพท์ไม่เช็คเลย
3: ครับ
2: จนมาเมื่อวันที่31เนี้ยค่ะ31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นเรื่องนี้เลยก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเค้า for IG มาค่ะ
3: ครับ
2: for มาแล้วประมาณช่วงตีหนึ่งครึ่งตีสองประมาณนี
3: ้
2: ซึ่งยังไม่นอนนะคะ
3: ค
2: ือหนูจะนอนอยู่ที่โซฟาตัวเขาอะอยู่บนที่นอน อ
3: ัน
2: นี้คือเหตุเกิดคืออยู่ด้วยกันด้วย แต่ว่าแค่อยู่คนละจุดเฉยๆนั่งอยู่ก็คือ
1: คนละมุม
2: กันเนี่ยแหละ ใช
1: ่
2: อยู่คนละมุมเฉยๆค่ะ ก็มีน้องเขาฟอร์มาตาแรกอะหนูนั่งดูซีรีส์อยู่หนูก็ยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์อยู่ปกติไม่ได้อะไรแต่สักพักนึงก็แค่รู้สึกเอะใจเฉยๆก็เลยรับฟอจากน้องเขาร ับฟอจากน้องผู้หญิงคนนี้พอรับฟอปุ๊บน้องเขากดไลค์รูปหนูรัวเลยเหมือนแบบก็คือกระตุ้นให้รู้แหละว่าอยากรู้แหละว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วพอประมาณตีสองกว่าๆค่ะตีสองครึ่งน้องเขาทักข้อความมาว่ารบกวนอ่านแชทหน่อยค่ะใจเต้นเลยค่ะ
1: เนาะมันดูมันต้องมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่แล้วอะ
2: ใช่ใช่
1: ค่ะค่ะ
2: แบบหนูก็กดเข้าหนูก็เลยกดเข้าไปอ่านแล้วคือข้อความที่เขาทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาถามว่าสวัสดีค่ะพี่เจใช่ไหมคะพี่รู้จักกับพี่อาใช่ไหมคะอย่างเงี้ย
1: คือเอ่ยชื่อของแฟนเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: หนูก็เลยบอกว่าค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหนูแบบไม่ถามอะไรเลยหนูถามแค่ว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาไปจีบเราหรอ
1: ค่ะอ๋อหนูก็พูดคำนี้เลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ยิงตรงนะเรา
2: ใช่หนูเป็นคนตรงมากค่ะ
3: ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: หนูเพราะว่าด้วยลักษณะไทป์ของน้องเขาก็คือฟิลเดียวกันกับหนู
1: ค่ะ
2: ใช่เป็นแบบหุ่นคล้ายๆกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบแค่เดาไว้ว่า
1: ทรงนี้แน่
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็แบบพอทีนี้หนูก็เลยถามน้องเขาไปน้องเขาก็บอกว่าใช่ค่ะหนูคบกับพี่เขามา9 เดือนแล้ว
3: อืม
1: ค่ะ
2: หนูก็แบบนั่นคือช็อกที่1ใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะ
2: อ่าฮะหนูก็แบบแล้วคือยังไงคะคือหนูอ่ะจับได้ว่าเขามีพี่เนี่ยแหละค่ะแต่เท่านั้นมันไม่พอค่ะน้องเขาบอกว่าจริงๆหนูเคยจับได้ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ฮะ
2: มีคนหนึ่ง7 ปีและคนหนึ่ง4 ปี
1: โอ้โห
2: เท่ากับว่าหนูเองอ่ะโดยมาพร้อมกันคือ3 คนเลย
1: โดยที่เราไม่ได้จับได้เองด้วยนะโดยเขาเป็นคนจับได้จับให้แทนด้วย
2: ใช่ๆ
1: เอา
2: เขาจับให้แทน
1: ค่ะค่ะ
3: มือที่5มาบอกว่ามีมือที่3มือที่4ด้วย
2: ใช่ๆแล้วก็แบบในเหตุวันนั้นคือหนูก็ช็อกแล้วหนูก็เรียกเขาเลยว่าหนูถามว่าพี่คือใครเขานอนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ถามเลยว่าพี่คือใครเขาก็มอบเลยเขาไม่พูดอะไรเลยเขาก็แบบขอโทษมีแต่คำขอโทษเท่านั้น
1: ยิงกลับว่าขอโทษแปลว่าจริงแล้วล่ะ
2: ขอโทษยอมรับว่าจริงแต่จะเลิกกับทุกคนเลยไม่ได้จริงจังกับใครเลยขออยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็แต่หนูอ่ะถือว่าหนูเองก็มันช็อกนะคะแต่ว่าหนูกดโทรหาแม่เขาเลยในตอนนั้น2:30ที่รู้เรื่องหนูกดโทรหาแล้วหนูก็บอกว่าแม่ลูกแม่คือแบบทำกับหนูแบบนี้อีกแล้วการที่หนูให้อยู่เนี่ยแบบหนูไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาไม่ได้เลี้ยงดูหนูเลยนะคะแม้แต่บาทเดียวข้าวที่กินแบบไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยหนูเป็นคนจ่ายทั้งหมด
1: เราก็ใส่ซัพพอร์ตนะน้องนะ
2: ใช่ๆหนูซัพพอร์ตหนูคือหนูอ่ะแค่แบบไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักหนูและซื่อสัตย์แค่นั้นพอ
1: แค่เป็นขวัญและกำลังใจให้ฉัน
2: ถูกหนูแค่ต้องการแบบเรื่องจิตใจอะไรอย่างนี้เท่านั้นเอง
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าแบบหนูมีปมกับเรื่องที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ว่าแบบบ้านหนูไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่
3: จ้ะจ้ะ
2: นั่นนี่นู่นอะไรหนูก็เลยแค่ต้องการที่พึ่งทางใจคือเขา
3: คร
1: ับ
3: ค่
1: ะ
2: ขอแค่รักหนูแค่เนี้ยพอเลยจะไปไหนจะทำอะไรอ่ะหนูพาไปหมดเลย
1: คือจริงๆอ่ะพี่อ้อยว่าสิ่งที่หนูขออ่ะก็ไม่ได้ขอเกินผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะเจคนเรารักใครเราก็อยากให้คนคนนั้นรักเราเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อเขาก็ขอให้เขาซื่อสัตย์ต่อเราสิ่งที่หนูขอมันง่ายมากถ้าหนูเจอคนที่รักกันน่ะ
2: ใช่หนูว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเบสิกสุดๆ
2: ใช่แบบเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าอย่างที่หนูบอกค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางหนูไม่เคยเอาจากเขาเลยแม้แต่บาทเดียวขนาดค่ารถที่เขาเอามาจอดที่คอนโดหนูเนี่ยหนูก็ยังเป็นคนจ่ายเลย
3: ครับ
2: คือเขาแค่มาแค่ตัวและหัวใจที่พร้อมจะรักหนูก็พอแค่นั้นเลยอ่าฮะ
1: ค่ะ
2: แบบแล้วพอน้องเขาอธิบายก็คือน้องเขาก็บอกแหละค่ะว่าแบบจริงๆแล้วเขาก็ระหว่างที่เขาคุยกับหนูหมายถึงตัวน้องพีนะคะที่เขาระหว่างที่คุยกับน้องพีที่น้องพีจับได้เนี่ยขนาดจับได้แล้วเขายังไปคุยต่ออยู่เลยค่ะ
3: ม
2: ีเขาอ่ะมีเฟซหลุมมีไอจีหลุมที่เอาไว้ทักหาคนอื่น
1: ค่ะ
2: ซึ่งเขาบล็อกหนูหมดเลยนะตัวเจเองอ่ะไม่รู้
1: เขาสร้างโลกหลายใบเนาะ
2: ใช่
1: ค่ะ
2: แต่ว่าโลกตรงนั้นอ่ะคือน้องพีเขาอยู่แล้วเขาก็เลยเจอทุกคนคนที่แบบ7 ปีเนี่ยคือคนนั้นรู้อยู่แล้วว่ามีหนูตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
2: ใช่คนชื่อเอ็นละกันค่ะเอ็นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีหนูมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ยอมที่จะเป็น
1: แต่ก็อยู
2: ่ในมุมใช่คนในมุมไม่ก้าวก่ายไม่อะไรขอแค่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าคนชื่อเอ็นเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับที่เขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดฮะแล้วพอทีนี้เขาก็เหมือนจะน่าจะเป็นคนที่คอยทักหาคอยเคลียร์คนอื่นๆให้หนูใช้คำนี้แล้วกัน พลอยล้าลานเพราะเขาอ่ะเป็นคนทักหาน้องพีเองว่าชื่อพีใช่ไห
3: ม
2: เขากับอาอยู่หรออะไรเงี้ย
1: เขาดูฮาเร็มมากเลยเนาะคือมีสตรีอยู่รอบตัวและสตรีแต่ละคนก็ดันมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆกันเจได้รับการบอกเล่ามาจากน้องที่มากดบอมไลท์ให้หนูเปิบซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในแฟนคลับของเขาใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือ
1: ค่ะ
2: น้อง9เดือน
1: แต่เวลาที่เราบอกกับเขาเรายืนยันจริงจังแค่ไหนคะเจว่าเจรับเรื่องนี้ไม่ได
2: ้หนูพูดตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คบกันเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของหนูในการมีแฟนมาหนูโดนเรื่องนี้ตลอดเลย
3: ครับ
1: แต่พอหนูจับได้แล้วหนูเดินต่อเห็นป่ะเขาก็ยังสามารถทำตามปกติคืออ่ะตอนนี้สงครามเริ่มสงบลงก็กลับไปคุยต่อมันแปลว่าการให้โอกาสของเราเขาไม่เห็นคุณค่าสิอย่างนั้นน่ะ
2: ใช่ค่ะคือหนูจะบอกพี่อย่างนี้ค่ะคือกับคนอื่นๆที่ก่อนหน้าเขาที่หนูโดนอ่ะหนูตัดจบหมดเลยทุกคน
1: ค่ะ
2: หนูรักตัวเองมากพอหนูตัดจบหมดเลยมีแค่เขาคนนี้แหละที่หนูแค่ลองให้โอกาสเพราะก่อนคนก่อนหน้านี้แม่หนูบอกทำไมไม่ลองให้โอกาสดูเขาอาจจะปรับปรุงตัวก็ได้พอมาคนนี้หนูเลยลองให้โอกาสครั้งแรกที่เขาทำผิดใช่ถูกหนูก็เลยแค่ลองให้โอกาสแต่ว่าพอมาวันเนี้ยโอเคหนูไม่เอาหนูไล่เขาออกไปจากห้องตั้งแต่คืนแรกเลยหนูตัดไปหนูไล่เขาออกไปเลยให้เขาเก็บของทุกอย่างออกไปหมดเลยใช่หนูไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยจนตอนเนี้ยวินาทีนี้เขาก็ยังทักมาขอโอกาสตลอดทั้งวัน
1: การขอโอกาสอ่ะคือพี่ก็เข้าใจอะนะว่าบางทีการขอโอกาสมันไม่รู้ว่าเขาอยากได้โอกาสจริงๆหรือรู้ว่าพูดคำนี้แล้วเดี๋ยวเจจะให้เดินหน้าต่อเจอยู่ใกล้เขาที่สุดเจน่าจะเป็นคนที่รู้ว่าพี่เขามาทรงเดิมวนลูปทรงวนลูปค่ะทำผิดขออภัยเดินหน้าต่อแล้วก็ทำลายความไว้วางใจอีกทำผิดเดินหน้าต่อแล้วเราก็ดันให้อภัยซ้ำ
3: ๆ
1: แล้วเจว่าไงคะตอนนี้
2: หนูไม่ไปต่อค่ะหนูบอกเขาว่ายังไงหนูก็ไม่เอาไม่เอาแน่นอนหนูต่อให้แบบไม่มีใครหรืออะไรหนูก็ไม่กลับไปเอาเขาแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดบอกว่าแล้วเนี่ยไม่มีหนูชีวิตมันอยู่ยากมากเลยเพราะทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะที่ผ่านมาหนูเป็นคนทำให้ตลอดใช่เธอทำให้ทุกอย่างจริงๆ
3: ก็คือคบกันเพราะไม่มีประโยชน์เนี่ยชัดเจนเนอะเจนเนาะ
2: ใช่หนูก็พูดกับเขาอย่างนั้นค่ะทำไมมันขาดแขนขาดขาหรอมันเลยทำอะไรไม่ได้เหลืออีกอย่างนึงคือเคี้ยวข้าวป้อนแล้วอ่ะพี่
1: คืออยู่กับฉันจงอยู่เพราะมีใจอะค่ะอย่าอยู่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่ไปและอยู่กับเราก็สบายดีไม่รู้เหมือนกันเจเพื่อว่าน้องรักเขาเวลาเรารักใครเราก็อยากเป็นผู้ให้เนาะแต่คนที่อยากได้จนเคยตัวเขาก็ไม่เคยแคร์หัวใจเจเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะหนูก็พูดอย่างนี้เพราะว่ากับคนอื่นๆอ่ะที่หนูแบบก็รู้สึกน้อยแล้วก็เจ็บแค้นนิดนึงคือกับคนอื่นทุกคนเขาเลี้ยงหมดเลยไปไหนทำอะไรเลี้ยงทุกอย่างเลยค่ะ
1: จ้ะ
2: ใช่แล้วก็เวลาที่แบบทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะคอมาหาหนูทุกวันทุกวันเลยจะโทรมาแบบก็วิดีโอคอตั้งกันเอาไว้แบบไม่รู้จะคุยอะไรกันด้วยความที่อาจจะโอเคอยู่กันมานานก
3: ็
2: คอเอาไว้หนูก็นั่งดูซีรีส์ไปเขาก็เล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ขอให้ได้เห็นกันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ใช่ค่ะเป็นฟิลนั้นแต่เขาจะโทรหาหนูคือนู่นเลยค่ะหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้วก็วางสายก็คือแบบตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีสองตีสามใช่ซึ่งตัวหนูเองอ่ะเป็นคนนอนเช้าอยู่แล้วหนูไม่ได้มีปัญหาแล้วก็หนูไม่เคยกล้ากดโทรศัพท์โทรไปหาเขาเลยค่ะเพราะว่ามีครั้งนึงที่แบบกดโทรไปแล้วเขาแบบเอ้ยวุ่นวายยุ่งงานอยู่จะโทรมาทำไมอะไรเงี้ยกลายเป็นบ่นหนูก็จะเป็นคนที่พอห้ามแล้วหนูจะไม่ทำอีกเลย
1: ค่ะ
2: เพราะหนูเสียความรู้สึก
1: แล้ววันนี้มันเหมือนต่อจิ๊กซอให้เห็นเลยนะคะว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ช่วงหงุดหงิดและงานยุ่งนั้นเธออยู่กับใคร
2: ใช่ค่ะมีหนูก็คุยกับน้องทีใช่ไหมคะว่าแบบช่วยทวนพี่หน่อยได้ไหมว่าวันไหนบ้างที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะเขาอะด้วยความที่แบบเขาอยู่ที่ทำงานเขาอะทำงานคนละบริษัทค่ะ
3: ครับ
2: อ่าฮะแต่ว่าก็คืออยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: เขาก็จะกลายเป็นเปิดโรงแรมนอนกัน
1: โอ้
2: ใช
1: ่
2: เขาเปิดโรงแรมนอนกันเขาให้น้องพีเป็นคนจองให้แต่เขาเสียเขาเป็นคนจ่ายเงินทุกอย่างนะคะพาน้องพีไปเที่ยวคาเฟ่ไปกินข้าวไปดูเขาเตะบอลไปทำอะไรเงี้ยทำกิจกรรมทุกอย่างเขาจ่ายหมด
1: ค่ะความเจ็บปวดตรงนี้เหมือนกันเนาะเผื่อเอาเงินเราไปเลี้ยงผู้หญิงเองนะ
2: ใช่ค่ะบางทีไม่พอก็ขอยืมเงินหนูยืมเงินหนูแบบโอนให้หน่อยเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ย
3: ก็ชัดเจนแล้วว่าเจทุกอย่างคือต้องขอบคุณน้องพีคนนี้ที่แบบทักเข้ามาด้วยทำให้เราเปิดโลก
2: ตลอดเลย
3: เบิกเนตรมากแล้ว
2: หนูขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่น้องทักมาน้องกลัวหนูว่าหนูจะด่าน้องหนูบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ด่าเราแน่นอนพี่ขอบคุณมากๆด้วยซ้ำที่มาแบบมาบอกพี่แบบนี้อะไรเงี้ยน้องก็แบบน้องกลัว
4: แต่ก็เป็นการขอบคุณที่ก็ไม่รู้จะขอบคุณแบบเต็มรูปแบบอย่างไรนะนึกออกไหมว่าพีก็ได้เป็นคนหนึ่ง
3: ที่ซ้อนกันอยู่ตั้ง9เดือน
4: ที่เธอก็ดึงเวลาของแฟนฉันไปนะแต่นั่นแหละค่ะเจพี่ว่าใดๆก็ตามความจริงอยู่ตรงหน้าละเจเห็นแล้วนี่คะว่าเขาไม่รักเรามากพอจะมีเราคนเดียวและถ้าเขามี1 2 3 4แล้วมาเทคผลประโยชน์จากเราแต่กับคนอื่นเนี่ยโอ้โหเปย์สนั่นจ้ะเพราะฉะนั้นฉันควรรักตัวเองมากพอในการพาตัวเองออกจากเธอค่ะ
2: ค่ะหนูถึงก็เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาแค่แบบยังไม่ครบอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่หนูก็แบบไม่กลับไปแน่ๆไม่ไหวแล้วแล้วนี่ก็คือแบบคุยกันก็เพื่อที่จะทวงในส่วนของที่เขายังติดหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาไม่ยอมคืนเงินเขาไม่ยอมคืนของในบางอย่าง
3: ครับ
2: ใช่ค่ะแต่ขอโอกาสขอยื้อขออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ขอยื้อเพราะไม่อยากคืนเงินหรือเปล่าเนี่ยก็หมายก็แบบว่ารีบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
4: เพื่อกลับมาแบบว่าเป็นแฟนกันต่อ
3: มันไม่ใช่แฟนด้วยซ้ำมันคือจริงๆแล้วคือเป็นแหล่งทรัพย์แหล่งทรัพยากรของเขาอ่ะคือตอนนี้พูดจริงว่าคนรักกันก็ไม่ได้ทำกันทรงนี้หรอก
4: ใช่ๆ
3: นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาถามว่ามันมีความรักเกิดขึ้นจริงบ้างไหมอาจจะมีบางโมเมนต์เนาะแล้วก็ไม่ต้องคือเห็นเขียนเข้ามาบอกว่าเจรู้สึกบอกรู้สึกโทษตัวเองว่าที่ผ่านมาเสียใจแล้วก็ไว้ใจอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วครับคือคนรักกันก็ต้องไว้ใจกันแบบนี้แหละแล้วก็ให้เกียรติกันแบบนี้ถูกแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาส่งกลับมาให้เราอะเราสะท้อนกลับมาไปหลายๆเรื่องเนอะพอมานั่งย้อนหลังอย่างเช่นโทรไปแล้วก็ตัดด้วยความรำคาญใช้อารมณ์ตัดรำคาญเราคือเราโทรไปด้วยความหวังดีแต่เขาฟาดกลับด้วยอารมณ์ที่มันไม่รักเราอะที่แบบดูแบบไม่เป็นมิตรกับเราอะอันนี้ก็จึ้งละหรือว่าหลายๆอย่างที่เขาทำอะมันไม่ได้บอกเลยว่าเขารักเจ
4: นะเราคือแฟนที่ดีค่ะแต่เขาอาจจะไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราเนาะ
2: จริงค่ะหนูแบบโหนี่คือความไว้ใจตลอด10ปีที่โทรศัพท์หนูก็ไม่เช็คหนูไม่ตามหนูไม่อะไรเลยบางทีแบบหนูพิมพ์ข้อความทิ้งไว้บางทีคือ 4-5 ชั่วโมงถึงตอบกลับหนูอย่างเงี้ย
3: อืม
4: ค่ะ
2: หนูส่งแบบคลิปต่างๆไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่านด้วยซ้ำ
3: ครับ
2: ไม่เคยโพสต์รูปไม่เคยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะแต่หนูก็แค่โอเคอดทนมาตลอดเลย
3: ค่ะเจ๋อเอ้ย
2: ด้วยความที่ลักษณะภายนอกเขาเพื่อนหนูทุกคนที่รู้เรื่องช็อกเหมือนกันหมดทุกคนเพราะว่า
4: ดูเป็นแฟนที่ดี
2: ไม่ใช่ใช่ค่ะดูแบบเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลย
4: ค่ะก็นะอย่างที่เขาบอกเห็นเงียบๆฟาดเรียบก็เยอะค่ะ
3: ครับเจเก็บประสบการณ์เหล่านี้เอาไว้สำหรับดูแล relationship ครั้งต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่ไม่รู้นะไม่รู้เจมองตัวเองยังไงเจอาจจะรู้สึกว่าเรารู้สึกขาดความอบอุ่นหรือว่าขาดการซัพพอร์ตจากทางครอบครัวทางบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างแรกเลยหลักๆแหละเราต้องฝึกให้ตัวเองก่อนเยอะๆนะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเราจะได้เจอรักที่ดีหรือไม่ดีรักที่ดีในวันแรกอาจจะเป็นรักที่มันเริ่มไม่ค่อยดีมันโครงมันจะเริ่มลวนๆเหมือนบ้านเก่าอ
4: ่ะ
3: ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นเติมใจให้ตัวเองเสมอแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ากำลังใจที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราเคยได้วันหนึ่งมันอยู่มันจะแวบหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็หมั่นเติมใจให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าลดคุณค่าตัวเองครับ
4: นะคะนะยินดีที่
2: เม
4: ื่อก่อน
2: หนูลดคุณค่าตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบทั้งการแต่งตัวไม่ชอบอะไรเงี้ยหนูเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนมาตลอดเลย
3: โ
2: อ้ใช่กลายเป็นหนูด้อยค่าตัวเองสุดๆเลย
3: ค่ะ
2: ที่ผ่านมา
4: เรียกคืนคุณค่าตัวเองกลับมาค่ะเจ
3: ครับ
4: นะขอบคุณมากๆเลย
3: ขอบคุณนะครับเจ
2: มากๆเลยค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะแปลกดีเนาะอยู่ๆสิ่งที่ได้มาก็คือมือที่3ช่วยจับมือที่4 5 6ให้เราอย่างเงี้ย
3: แบบเฟไม่เข้าใจจริงๆว่าคนที่ไปยอมอยู่ในเกมเนี้ยเขายอมอยู่เพื่ออะไรคือเขามีอะไรก็มีผลประโยชน์กันอยู่หรืออย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันพังกันทุกฝ่ายแล้วก็แย่สุดคือพังใจตัวเอง
4: ก็อย่างที่บอกค่ะความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลไงบางทีเราก็ไปรักคนไม่ควรรักอ่ะ
3: ครับ
4: นะคะอ่ะสายนี้คุณเคสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเค
4: มาเลยครับความไว้ใจให้ผิดคนค่ะเคเจออะไรมาไหนเล่าซิ
5: ครับประสบการณ์ของผมนะที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความไว้ใจให้ผิดคนได้ไหมเพราะว่า ผมคบกับแฟนมา7 ปีอะครับ
3: ครับ
5: ครับผมแล้วก็คือแฟนผมคนนี้ครับเราก็แบบว่าคบกันเพราะว่าหนึ่งเลยเขาอาจจะไม่เคยแบบเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
5: แล้วก็มีงานที่นี่เลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วผมก็ยังเรียนอยู
4: ่ค่ะ
5: ครับแต่ว่าผมกับแฟนนะครับจะเหมือนเป็นคอนฟลิกต์กันเสมอก็คือเขาจะทำงานในช่วงกลางคืนส่วนผมก็จะใช้ชีวิตในช่วงเช้าอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: ค่ะ
5: ครับทำให้เราเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: จังหวะไม่ตรงกัน
5: ใช่จังหวะไม่ตรงกันครับ
4: ค่ะค่ะ
5: ครับครับแล้วมันก็เลยเกิดประสบการณ์ที่ว่าผมก็คือเป็นคนนอกใจเขามาก่อน
3: ครับ
5: ครับมันไม่ได้เชิงแบบว่าไม่ได้รักเขานะครับแต่ว่าเหมือนบางอย่างความต้องการบางอย่างเขาให้เราไม่ได
3: ้
5: ใช่ครับแต่ผมก็คิดว่าแบบมันก็อันนี้แล้วก็เหมือนแบบเราก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ครับหลายครั้งจนเมื่อแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าเพราะว่าในเมื่อเขาให้อภัยเราหลายครั้งมากๆแล้วมันก็คงจะเจ็บมากๆงั้นผมเลิกทำดีกว่าสำหรับการนอกใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาแบบเขาแบบเขาจับได้ครับเขาก็ให้โอกาสนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ครับเขาก็ให้โอกาสผมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ให้แนวทางแบบว่าเอ้ยงั้นเราแบบโอเพ่นกันไหมแบบว่าถ้าจะทำอะไรอย่างงี้ก็คือต้องบอกเขา
3: ครับ
4: ฮะคือให้แนวทางว่าไม่เป็นไรโอเพ่นรีเลชั่นชิพไปเลย
5: ใช่ครับ
4: เธอมีได้ฉันก็มีได้
5: มันตอนนั้นเขายังไม่มีอะครับ
3: ครับ
5: ครับตอนที่เขาให้ครั้งแรกของผมเขายังไม่มี
4: ค่ะค่ะ
3: ใครเป็นคนเปิดเรื่องเนี่ยครับ open relationship
5: เขาครับตัวเขาเองตัวแฟนผม
3: เขาบอกโอเคงั้นก็เป็น open ไปแล้วกัน
5: ครับก็คือถ้าคุณอยากมีคุณก็แค่บอกฉันอะไรอย่างเงี้ย
3: ใ
5: ช่ครับ
4: ค่ะ
5: แต่ว่าผมก็คิดว่ามาแบบผมก็เคยทำแต่ว่ามันรู้สึกแบบเรารู้สึกผิดตลอดอะเวลาเราทำอะไรเงี้ยครับ
4: ไม่รู้พี่อาจจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะเวลาที่คบกับใครก็ตามแล้วมีคนบอกว่าเธองั้นเราต่าง open relationship ก็แล้วกันจะไปมีใครก็บอก1ต้องรักมากจนยอมทุกอย่างหรือไม่รักเท่าไหร่เลยยอมทุกอย่างน้องนึกออกป่ะมันดูเหมือนกับไม่ต้องมีความผูกมัดหรือผูกพันใดๆการกอดคนอื่นของเธอไม่ได้มีผลอะไรต่อใจฉันเอาเลยเต็มที่อ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเครู้สึกยังไงอ่ะเครู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะหรือเครู้สึกว่า
5: คือผมรู้สึกว่ามันก็ฟรีสำหรับตัวผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไง
3: ครับ
4: แต่ว่าเคไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแฟนเราถึงใจกว้างเนี่ยดูน่ากลัวเกินเหมือนกันนะเพราะว่า
5: ผมก็รู้สึกครับ
3: แต่ที่เคบอกรู้สึกผิดทุกครั้งขนาดเขาบอกให้ open relationship แล้วนั่นคืออะไร
5: ใช่ครับก็คือผมก็ลองทำดูอะไรเงี้ยครับ
3: ก็คือ
5: ลอง
3: ก็คือเวลาไป
5: เวลาเราจะไปมีใครเราก็บอกเขาอะไรเงี้ย
3: ใ
5: ช่ครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์เชิงรักครับแต่ว่าเป็นแบบความสัมพันธ์เพียงชั่วคราวอะไรเงี้ยสำหรับผม
4: นอกกายไม่ได้นอกใจ
3: ก็คือโอเพนแค่เรื่องเซ็ก
5: ซ์ใช่ครับ
3: แต่ต้องบอกเขาไหมครับหรือว่าไม่บอก
5: บอกเขาครับ
3: คือทุกครั้งที่มีก็คือจะบอกเขาว่าไปทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เนาะ
5: ใช่ครับ
3: แล้วปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้าง
5: เขาก็ดูไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าโอเคอ๋ออย่างนี้โอเคอะไรเงี้ยแต่พอสักพักหนึ่งครับจนช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือผมคิดได้ว่าถ้าผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันรู้สึกแย่ต่อเขาผมก็เลยคิดว่าผมจะหยุด
3: ครับ
5: ครับผมจะหยุดซึ่งผมก็หยุดจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนตัวแฟนผมเองเนี่ยครับเขาก็มาขอผมครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายขอผมเอง
3: ครับ
5: คือเขาขอว่างั้นตัวเขาเองขอลองบ้างได้ไห
3: ม
5: ใช่ครับเขาแบบเขาขอลองบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็สตาร์ทไปตอนแรกๆเพราะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำเพราะว่าเขาดูไม่น่าทำอะไรนะครับ
4: ก็ไม่แฟร์สิเคใช่ป่ะล่ะก็ในเมื่อแบบนี้มันเป็นเรื่องแฟร์ๆทั้งคู
5: ่ใช่ครับ
4: ค่ะแล้วไงต่อ
5: ก็คือประมาณเขาก็ทำผมก็บอกว่าโอเคงั้นลองก็ได้แต่พอมันเกิดการที่เขาลองอะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าโอ้ยผมรับไม่ไหวอะใช่ผมรู้ครับว่ามันไม่แฟร์มากๆเลยแปลว่าผมทำได้ทำไมเขาทำไม่ได้ล่ะ
3: อ
5: ะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็เลยบอกว่างั้นผมรับไม่ไหวจริงๆสำหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันก็เป็นปัญหาที่สองสำหรับที่เราเจอเพราะว่าปัญหาแรกคือเวลาเรามันไม่ตรงกันปัญหาที่สองคือเ มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วเหมือนว่าเราก็มีปัญหามาตลอดซึ่งผมก็บอกว่าผมไม่โอเคตรงนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำแล้วแล้วมันก็มีแบบครั้งนึงที่ผมจับได้เองจากพฤติกรรมของเขาครับเขาว่าเขาไม่ได้บอกผมนะว่าเขาจะไปกับคนนี้แต่ว่าผมอะเหมือนประมาณว่ารู้โดยเซนนะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เงียบจังอะไรเงี้ยผมก็เลยลองแบบถามไปแล้วเหมือนมันมีปัญหาขึ้นมาผมก็เลยถามเขาว่ามีเรื่องอื่นแบบที่อยากบอกไหมเขาก็เลยเล่าเรื่องที่มีครั้งนึงโดยที่การที่มีครั้งเนี้ยเขาไม่ได้บอกผมมาผมก็เลยรู้สึกว่าผมเสียใจมากๆ
3: คร
5: ับ ใช่ครับผมรู้สึกว่าทำไมไม่แฟร์กับผมเลยเพราะว่าบางครั้งผมก็เคยไม่บอกเขานะแต่มันเป็นเหมือนกับอะไรที่ผมเคยทำเขามาทำกับผมอะใช่ครับ
3: ครับ
5: มันเหมือนกลับมาทำกับผมปุ๊บผมรู้สึกว่าผมเลิกทำแล้วทำไมถึงเขาถึงไม่กล้าบอกผมเขาก็เลยอ้างว่านี่เป็นแบบครั้งที่เขาขอครั้งแรกแล้วเขาก็เพิ่งเคยทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ
4: ค่ะ
5: ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ย
4: ที่สุดตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้เป็นไงบ้าง
5: นะครับสรุปตอนนี้เลยคือเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็อยู่ด้วยกันปกติแหละครับวันปกติแต่เขาจะต้องไปทำงานตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่านานๆคือเราจะได้เจอกันเพราะว่าผมกับเขาเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ครับเขาก็บอกว่าโอเคงั้นจะให้ไปไหมผมก็เลยบอกว่าไปก็ได้แต่เขาก็ยังถามย้ำๆอยู่ว่าจะให้ไปไหมซึ่งในใจผมจริงๆก็คงไม่อยากให้ไปทำงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่านานกดนานทีจะได้เจอกันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ครับมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็เราก็ทะเลาะกันแบบหนักเลยครับแบบว่าเขาก็ทำร้ายร่างกายตัวเองอะครับแบบว่าทำไมถึงไม่ให้เขาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ค่ะ
5: ซึ่งผมก็ให้เหตุผลว่าผมนานครั้งแบบ
4: จะได้มีเวลาด้วยกัน
5: จะไม่มีเวลาด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
4: ค่ะ
5: แล้วพอเขามาส่งแบบที่บ้านอะไรเงี้ยครับเขาก็มาแบบคุยกับผู้ปกครองผมเลยว่าเออเอาน้องมาส่งแล้วนะไม่ได้คุยต่อแล้วอะไรเงี้ย
4: เอ้ย
5: ใช่
4: บางคืนผู้ปกครองคือยังไงคะเคคือแฟนเราอายุเยอะกว่าเงี้ยเหรอคะ
5: ใช่ครับแฟนผมอายุเยอะกว่าครับผมยังเรียนอยู่เลยครับตอนนี
3: ้เรียนคือเรียนชั้น
5: เรียนมหาลัยครับผม
3: มหาลัยครับ
4: อ๋อค่ะ
5: ครับเขาก็เอามาคืนแล้วเขาก็บอกว่าเออคงจะไม่ได้คุยกับน้องแล้วอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกเสียใจมากๆผมไม่รู้ว่าผมต้องรู้สึกกับเขายังไงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะไปจากผมจริงๆแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
5: พอทุกครั้งที่ผ่านมามันก็ให้อภัยกันได้แต่ว่าแค่เรื่องการขอไปทำงานมันทำให้เราต้องเลิกกันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ค่ะ
5: หรือว่ามันเป็นเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับ
3: ครับคือจะบอกว่าจริงเรื่องเสียใจเรื่องปกติเลยเสียใจได้เคนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราคงจะเห็นแล้วแหละว่าเรามีมุมที่เราไม่ตรงกันหลายเรื่องนะครับที่เราก็ปรับกันไม่ได้อย่างเช่นเราใช้ชีวิตกลางวันเขาใช้ชีวิตกลางคืนอันนั้นมันบังคับกันไม่ได้จริงๆคือเราก็ต้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยส่วนเขาเองก็ต้องทำงานก็เป็นอาชีพของเขาอย่างที่เคไปขอเขาว่าเออไม่ไปทำงานไม่ได้หรอเข้าใจในอารมณ์ของเคเลยนะว่าเรามีอะไรด้วยกันน้อยแต่การในพาร์ทของการเลี้ยงชีพถ้าเขาไม่ทำงานแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่สองอ่ะคือเรื่องของการที่เราแบบอ่ะถ้าสมมติว่าความต้องการทางเพศเราไม่ตรงกันเซ็กส์ไม่ตรงกันจริงๆควรจะปรับควรจะจูนกันก่อนนะครับ
4: ค่ะ
3: ลองคุยกันก่อนที่แบบถ้าเรามาปรับกันไม่ได้จริงๆแล้วอย่างเงี้ยสเต็ปต่อไปจะไปทางอื่นบางคนเลือก open relationship ก็แล้วแต่บางคู่อาจจะรอดแต่ที่ไปดูสถิติมาจำนวนมากเลย open relationship ไม่เคยรอดมักจะเป็นแบบเนี้ย มักจะเป็นแบบเนี้ยแล้วว่าแบบพอถึงเวลาปุ๊บฉันก็รับไม่ได้หรือพอฉันทำฉันก็รู้สึกผิดแบบชักแบบจะเดินต่อไปก็ไปไม่ได้จะถอยกลับก็ไปไม่ถึงแล้วก็มีอาการหึงหวงแล้วก็มันมีปัญหาไม่สิ้นสุดเพราะว่าปัญหาจริงๆหลักๆเลยก็คือเรื่องของเซ็กซ์ที่มันเข้ากันไม่ได
4: ้
3: นะครับเออซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าเป็น relationship ที่เขาคบกันนานๆนะมันมีคลินิกทางเพศที่เขาให้ไปปรึกษาคู่ชีวิตที่เป็นคู่รักแบบนี้ด้วยว่าเราจะปรับจูนกันได้แค่ไหนในกราวที่แค่ไหนแต่ใดๆแล้วเนี่ยในที่สุดถ้าปรับแล้วสุดๆแล้วอ่ะก็ยังไปด้วยกันไม่ได้อ่ะมันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากไปเลือกอ่ะบางคนบอกเลือก open relationship บางคนบอกก็งั้นก็แยกย้ายกันละกันอะไรอย่างเงี้ย
1: พราะการเลือก open relationship อะมันเหมือนกับกระดุมเม็ดแรกผิด
3: ใช่ๆๆมันแบบมันจะไปเปิดกล่องแพนโดร่าที่แบบมีอะไรตามมาเต็มไปหมดไม่รู้อะ
1: คือไม่รู้เหมือนกันนะพี่ว่าเวลาที่เรารักกันเราก็อยากให้เขารักเราแล้วเราก็รักเขาแต่พอเราแบบว่าอ่ะเธอไปเป็นเงื่อนไขนี้แล้วกันเธอจะไปอยู่กับใครก็ได้นะจะไปรักใครหรือจะไปมีอะไรกับใครก็ได้นะแต่แจ้งฉันก่อนตอนที่เคได้รับรู้คำเนี้ยเคก็บอกอืมก็อิสระดีนะแต่ที่สุดแล้วพอแฟนทำบ้างกลับไม่ได
3: ้ครับ
1: เห็นว่าตอนเป็นผู้กระทำให้รู้สึกค่ะจะเจ็บลึกตอนถูกกระทำบ้างนั่นแหละและพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันหาเส้นยากอ่ะว่าเส้นไหนถึงพ
3: อ
1: เส้นนี้อ่ะเขาไปอยู่เฮ้ยเขาไปบ่อยมากเลยพี่เอาแล้วทำไมตอนจะไปทำไมไม่บอก
3: เ
1: อ้าที่เธอเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งเหรอแล้วไปเธอไม่แจ้งฉันเพราะว่าบางทีเงื่อนไขของ open relationshipไม่แน่นะบางวันมันไม่มีอยู่จริงอ่ะ
3: ใช่บางทีไปกับคนไป open relationship กับคนเดิมๆแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ย
1: ได้ไหมเออ
3: หรือว่าถ้าไม่เป็น open relationship แล้วไม่มีเซ็กกันแต่ไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมี
1: มันมีเส้นอีกเยอะแยะ
3: ใช่มันแบบมันเราไปเปิดกล่องที่มีปัญหาซับซ้อนกว่าเดิมเวลาที่เราทำแบบเนี้ยฮ
1: ะ
3: แล้วโดยหลักๆที่คู่นี้ clash กันในเรื่อง open relationship คือมีความยินยอมที่ไม่ตรงกันด้วยคือเรายังไม่เข้าใจกันในหลายๆเรื่องเช่นอ้าวเธอฉันทำแล้วฉันไม่โอเคฉันรู้สึกผิดเธอเพราะฉันหยุดทำกันเถอะแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าฉันยังไม่ได้เริ่มเลยฉันยังไม่ได้ลองพาฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วพอฉันทำปั๊บนึงแล้วเธอมาว่าฉันก็เธอก็เคยทำไงจำไม่ได้หรือไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเป็นแค่คนสองคนซึ่งวันนี้เราไม่ได้รักกันมากพอจะซื่อสัตย์ค่ะเคเราต้องยอมรับ
5: คร
1: ับ เราต้องยอมรับข้อนี้ก่อนนะอันต่อมาก็คือเท่าว่าสองคนเป็นคนที่มีความไม่คลิกกันในหลายๆเรื่อง
3: ม
1: ีความไม่พอดีกันในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวด้วยนะวิธีคิด
3: จังหวะชีวิตด้วย
1: จังหวะชีวิตตรรกะการใช้ชีวิต มันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่คือคนที่เป็นคนรักกันนะคะมันจะต้องมีความพอดีกันด้วยนะมันไม่ใช่แค่ดีพอไงไอความพอดีกันสองคนเนี่ยไม่งั้นเราฟังเคเล่ารู้สึกทำมันยากจังเลยอ่ะไม่มันยากขนาดนี้เนี่ย
5: ผมก็ว่ามันยากมาก
1: ใช่ค่ะความพอดีกันมันเลยอาจจะน้อยก็ได้หรืออย่างที่เคบอกว่าเฮ้ยนานๆเจอกันทีอ่ะทำไมเธอต้องออกไปทำงานล่ะถ้าเกิดเป็นคนที่รักกันนะเคนะเรื่องเนี้ยไม่ต้องร้องขอเลยอีกฝ่ายจะจัดแจงเวลาเพราะรู้สึกว่าโอ๊ยนานๆแฟนเราเจอกันทีอ่ะช่วงนี้มีใครทำงานก่อนได้ไหมนะขออยู่กับแฟนก่อนแต่อันนี้กลายเป็นว่าทะเลาะเคก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ให้เวลาฉันอีกฝ่ายก็เธอทำไมถึงไม่ให้ฉันไปทำงานเราเริ่มทะเลาะกันเรื่องอื่นเพียงเพราะว่าข้างในพื้นฐานของมันคือเราไม่ได้รักกันมากพอค่ะเคเราไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่จะมีให้แก่กันและกันเครู้สึกว่าถ้าเราไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เธอไม่ได้อยู่ใกล้ๆฉันนี่นาอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มทำให้คนสองคนค่อยๆลดราความรักที่มีต่อกันและกันค่ะ
3: มันก็จะห่างกันไปเรื่อยๆที่มันยากเพราะว่าเราต่างกันแต่ว่าที่ยากกว่าต่างกันคือเราไม่ได้พยายามจูนเข้าหากัน
1: ค่ะ
3: ครับ
1: และก็วนกลับมาที่ก็เมื่อไม่ได้รักกันมากพอก็เลยไม่จูน
3: ครับ
1: นะคะ
5: ก็เสียใจมากๆตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมมันก็คง
1: มาต้องถามเขาใช่ป่ะคะเค
5: แต่เขาไม่อยู่ให้ถามแล้วไงครับ
1: เพราะว่านี่ไงเพราะว่าความรักมันเลือกคนเดียวไม่ได้ตอนที่น้องบอกว่าอดีตเคยนอกใจน้องถามเขาก่อนไปแล้วว่าจะนอกใจ
5: ไม่ได้ถาม
1: ถูกต้องค่ะ
5: ก็ไม่ได
1: ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอวันนี้ปั๊บนึงน้องได้ทำลายความไว้วางใจของเขาไปแล้วในครั้งแรกค่ะ
5: คร
1: ับ ใช่ไหมแล้วพอวันนี้บอกผมอยากรู้จังเลยว่าเราจะมีการแก้ไขอะไรไหมคนที่เป็นเจ้าของคำตอบนี้คือเขาและถ้าโอ้ยพี่เขาก็ไม่อยู่ให้ถามแปลว่าเขาไม่อยู่แม้แต่จะช่วยซ่อมความสัมพันธ์ด้วยซ้ำอ่ะยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนค่ะเคใดๆก็ตามน้องอาจจะยังอยู่ในวัยของการเรียนและไม่ใช่แค่การเรียนในตำราอย่างเดียวต้องเรียนรู้มนุษย์และความรักด้วยเมื่อครั้งนี้ไม่ใช่ก็เก็บไว้เป็นบทเรียนยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมจะเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับน้องแค่ต้องมีสติค่ะ

0: พอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอ่ะเวลาที่เราไปคลิกไปจูนกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าฉันมีที่มาที่ไปยังไงจะต้องปรับตัวยังไง
1: นะคะนะขอบคุณมากครับเค
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอให้น้องสู้ไหวขอให้น้องไหวสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับส่งกำลังใจครับเคครับ
1: ค่ะเข้าใจว่ากำลังเศร้าเนาะแต่เชื่อเถอะค่ะเรื่องความรักบางทีโอกาสมันไม่ได้วนมาให้เราแก้ตัวซ้ำ
0: ๆ
1: ตอนที่มีเขาอยู่ดูแลกันและกันอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะนะเบรกฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะความไว้ใจให้ผิดคนในคลับไฟเดย์ค่ะ
3: ความไว้ใจให้ผิดคน
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
6: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดปะไตยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
3: เพื่อเป็นหมอ
4: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
7: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
8: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
7: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
8: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
7: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
8: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
9: นี่ๆลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
10: ้มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นมีบริษัทของสหรัฐนะคะ Bee Safe Mosquito Control เตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโวบาเคียประมาณ 600,000 ตัวนะคะในเขตที่อยู่อาศัยรอบๆวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียที่ว่านี้ก็จะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้สำหรับยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐนะคะซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดค่ะรวมถึงไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังจากพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับวอชิงตันดีซีพบคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อไม่นานนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ความไว้ใจให้ผิดคน
1: ฟังข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาฟังคลับ Friday กันต่อนะคะมีหลายคนถามถึงทอล์คโชว์ด้วยน่าจะยังพอมีบัตรมั้งรอบ2พี่อ้อยว่าแต่ว่ามันเป็นบัตรที่น้อยแล้วอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าบัตรที่เหลืออยู่ยังถูกใจหลายๆคนไหมแต่ว่าไม่เปิดรอบเพิ่มนะคะถ้าบัตรรอบนี้หมดแล้วเนี่ยที่เหลือคือนั่งบนเวทีกับพี่แล้วนะคะ
2: ที่เหลือนั่งพื้นแล้วนะเป็นหลักสิบแล้วตอนนี
1: ้นะคะสนุกดีช่วงนี้พี่ก็กำลังรับความเห็นอยู่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบัตรแล้วอยากฟังเรื่องไหนให้ทอล์กเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ

0: แน่นอนไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะพี่อ้อยเชื่อว่างานและความรักใช้วิธีการในการรับมือเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากในหลายๆความคิดเห็นด้วยแต่ว่าคนที่ได้บัตร VIP คือบัตร VIP มันหมดรอบ2มันหมดตั้งแต่วันแรกกับเฟียสแล้วพี่อ้อยเลยบอกทุกคนต้องอยากได้ผ้าห่มแน่เลยซึ่งผมอยากได้ผ้าห่มแน่เลยอ
1: ยากได้กอดจากพี่อ้อยมากกว่า
0: โอ้ยแต่กอดพี่อ้อยก็กอดได้ทั่วๆนะที่ไหนก็เจอก็ขอกอดก็มีนะคะแต่ว่าตอนเครื่องก็มีการเปิดให้จองด้วยนะคะคือพรีออเดอร์ผ้าห่มด้วยกระเป๋าที่มีคำคมด้วยแล้วก็มีแบบอะไรนะ
1: เสื้อ
0: ด้วยค่ะก็สุดแท้แต่เพราะว่าส่วนหนึ่งต้องมอบรายได้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราร่วมทำบุญด้วยกันให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะคะเพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬานะคะสภากาชาดไทยในการที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยให้คุณหมอและทีมแพทย์ผ่าตัดกับน้องๆหลายๆคนที่เกิดมาแล้วโชคร้ายจังเลยสรีระของเขาไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตต่อ
1: ครับ
0: เช่นบางคนหายใจไม่ได้กะโหลกมันกดทับลงมาปากแหว่งเพดานโหว่เป็นหนึ่งในนั้น
1: ครับ
0: และกับบางคนจะต้องได้รับการผ่าตัดหลายๆครั้ง
1: ครับ
0: ใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายค่ะคุณหมอนั้นทำด้วยหัวใจแต่อย่างน้อยถ้าความสุขในการไปดูท้อกับพี่อ้อยได้ดูแลน้องๆได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุนทรัพย์เพื่อให้คุณหมอสามารถรักษาน้องๆได้อย่างสบายตัวสบายใจมากขึ้นถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันนะคะอ่ะรับสายกันต่อดีกว่าวันนี้ความไว้ใจให้ผิดคนและสายนี้คุณเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ล
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเปิ้ล
0: จ้ะมาความไว้ใจให้ผิดคนค่ะเปิ้ลเจออะไรมาไหนลองเล่าสิคะ
2: ค่ะพอดีว่ามีสามีของเพื่อนร่วมงานค่ะคือเขาแอบชอบหนูมานานค่ะเหมือนกับว่าแซวค่ะแล้วเหมือนว่าเราได้คบกันค่ะ
0: เดี๋ยวนะสามีเพื่อนร่วมงาน
2: คือ
0: เพื่อนร่วมงานของหนูเนี่ยอันนี้คือสามีเขาแล้วหนูโสดหรือเปล่าคะ
2: โสดค่ะ
0: โสดแล้วตอนที่เขามาจีบหนูก็รู้ทั้งรู้หรือเปล่าคะว่านั่นคือสามีเพื่อนร่วมงาน
2: รู้ค่ะ
1: ครับ
0: เอาแล้วทำไมถึงอยากเดินต่อล่ะ
2: ก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาก็ตรงสเปคหนูด้วยค่ะเหมือนเขาคารมเก่งแบบนี้ค่ะคุยเก่งแบบนี้
1: ครับ
0: แต่สเปคหนูไม่น่าจะมีคำว่าสามีชาวบ้านเปล่าล่ะ
2: ค
0: ่ะแต่หนูก็ลองสู้ต่อ
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าวันหนึ่งเหมือนจับได้ค่ะ
0: จับได้ว่า
2: จับได้ว่าไปคุยกันค่ะ
1: คุยกับใครครับ
2: กับสามีค่ะเหมือนว่าเพื่อนหนูจับได้ค่ะ
1: อ๋ออ
0: ๋อคือจับได้ว่าเราอะเป็นชู้กับสามีเขาอะ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าจะเลิกติดต่อแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนสามีเขาไม่ยอมปล่อยหนูไปค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเหมือนหนูไปกับคนอื่นเขาก็ตามไปตื้อแบบนี้ค่ะแบบว่าแบบให้กลับบ้านแบบนี้ค่
1: ะ
2: เขาไม่ยอมปล่อยหนูไปค่ะ
1: ครับแล้วยังไงนะครับ
2: เหมือนหนูจะเลิกยุ่งแล้วค่ะกับเขาค่ะแต่เหมือนว่าฝ่ายชายนะคะคือไม่ยอมปล่อยหนูไปค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วปัญหาอยู่ที่เราอยากเลิกแต่เขาไม่อยากเลิกด้วยเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: วันนี้คือประเด็นที่จะถามในวันนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะว่าหนูควรทำยังไงนี่คะ
0: ค่ะภรรยาเขารู้ไหมคะว่าหนูพยายามจะเลิกแล้ว
2: รู้ค่ะรู้ค่ะ
0: ค่ะเอาจริงๆนะถ้าไม่นับเรื่องใดๆเลยตอนนี้ยังรักเขาอยู่ไหมคะ
2: ยังรักค่ะ
0: นั่นคือปัญหาค่ะพี่เลยไม่มั่นใจจริงๆว่าหนูอยากเลิกจริงหรือหนูก็แค่อยากรู้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าหนูจะไปจากเขาจริงๆเขาจะดึงเราไว้ไหม
2: ค่ะ
0: หนูต้องยอมรับความจริงก่อนเอาจริงๆอ่ะหนูว่าเป็นแบบไหนล่ะ
2: หนูก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปกับเขาต่อค่ะ
0: นี่แหละ
1: ครับ
0: คือความจริง
2: แต่ด้วยว่าเป็นสามีของเพื่อนด้วยค่ะ
0: แล้วเห็นไหมคะว่าสามีเขาไม่อยากเลิกกับเพื่อนเลยใช่ป่ะล่ะคะ
2: เขาก็มีใช่ค่ะ
0: แปลว่าเขาก็ไม่ได้รักหนูมากขนาดที่จะอยากมีหนูคนเดียว
2: ใช่ค่ะบอกให้เขาเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะกับหนูเขาก็ไม่อยากเลิกเหมือนกัน
0: เขาอยากมีหนูเป็นแฟนเพิ่มค่ะและเขาก็ไม่อยากมีหนูคนเดียวด้วยค่ะคือเราต้องเอาความจริงมาว่ากันก่อนค่ะเปิ้ลสิ่งนี้หนูต้องยอมรับและที่สำคัญก็คือหนูกำลังรอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยานะถูกไหมล่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วคืออยู่ในสภาวะอย่างนี้มีความสุขไหมครับที่เขามีเมียอยู่ด้วย
2: ไม่มีค่ะ
1: มันที่เราอยากได้จริงๆก็คืออยากจะคบกับเขาสองคนถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่เลิกกับแฟนเขาไงครับหรือว่าภรรยาเขานะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: พอหนูมีคนอื่นเขาก็มาตามซื้อแบบนี้ค่ะเพื่อนบังคับไม่ให้คุยแบบนี้ตามไปขู่คนที่หนูคุยด้วยค่ะ
0: ดีใจไหมคะที่เขาตาม
2: ใจนึงก็ดีใจนึงก็ไม่โอเค
0: เพราะพี่มั่นใจว่าเปิ้ลไม่ได้เลือกคนใหม่มาเพียงเพราะว่าเปิ้ลอยากมีคนใหม่ แต่เปิ้ลเลือกคนใหม่มาเพราะอยากประชดเขา
2: ใช่ส่วนหนึ่งค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเปิ้ลความจริงที่ว่านี้ก็คือเปิ้ลยังอยากได้สามีของคนอื่นอยู่ดีนั่นแหละบางทีนะหนูยังไม่ต้องไปดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาเป็นดาราสมทบเลยค่ะน้องคะเอาแค่อยู่โสดๆแต่หนูไม่เอาคนที่มีสามีและนั่นคือเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำ
1: ใช่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเพื่อนเราด้วยและคนที่เป็นดาราสมทบคนนั้นก็น่าสงสารมากครับเปิ้ล
0: ใช่ค่ะและที่ทำงานเดียวกันน่ะน้องอยากให้คนในที่ทำงานมองหนูว่าอะไรอะคะใช่ไหมอะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูพ่วงตำแหน่งของการอยากแย่งสามีคนอื่นอยู่ดีอะ
2: ใช่ค่ะหนูก็พยายามเลิกแล้วค่ะแต่เหมือนเขามาตามตื้อหนูค่ะ
1: ครับแต่ว่าประเด็นอะคือเขาตามตื้อหนูอะอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ประเด็นที่เราอะอยากเลิกกับเขาไม่อยากติดต่อเขาเราสามารถทำได้นะครับในผ่านนั้น
0: ใช่
1: เป็นไปได้มันมีทางเป็นไปได้หลายส่วนเลย1ควบคุมตัวเองส่วนที่2คือร่วมมือกับภรรยาของเขาด้วยซ้ำว่าแบบเขามีพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วนะนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งกันถ้าเกิดว่าเราอยากเลิกกับเขาจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าแบบเนี่ยเธอสามีเธอมาละลานเราอีกแล้ว
0: แต่ปัญหาคือเปิ้ลเองน่ะ
1: ยังไม่ยอมปล่อย
0: ยังอยากมีสามีของเพื่อนเป็นของเราอยู่ไงไม่งั้นนะคะเปิ้ลคนเราอยากจะเลิกนะไม่มีอะไรยากเลยเปิ้ลไม่เห็นนะคะว่าเขาไม่เห็นให้เกียรติหนูเลยเขาทำให้แค่หนูกลายเป็นแค่มือที่สามตำแหน่งมือที่สามที่คนทางออฟฟิศน่าจะรู้ด้วยซ้ำ
1: ซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกถ้าเปิ้ลพูดว่าเขาไม่ยอมไปการที่เราเฉยชากับเขาไปเรื่อยๆไม่ตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกเองอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือเป็นการทอดทิ้งเขาทางอารมณ์นะซึ่งจริงเราไม่รู้ว่าเปิ้ลทำอยู่หรือเปล่าเขาก็จะสัมผัสได้เองว่าเปิ้ลไม่ได้สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าเราไม่มีความร่วมมือจากฝั่งเราฝั่งนั้นก็จะแรงก็จะเบาลงไปเรื่อยๆอ
0: ่ะมีแต่เรานั่นแหละที่พี่ยังถึงถามไงคะว่าตอนที่เขาไปตามหึงหนูเนี่ยหนูดีใจไหมหนูบอกว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจค่ะเปิ้ลต้องยอมรับความจริงก่อนค่ะว่า1ผู้ชายคนนั้นไม่ได้รักหนูมากพอจะมีหนูคนเดียวและเขาก็คงยังอยากเป็นสามีภรรยากับเพื่อนร่วมงานของหนูแหละ
1: แล้วเมื่อกี้เปิ้ลก็บอกเองว่าเปิ้ลเองก็ไม่มีความสุขกับการที่แบบต้องมานั่งคบกับผู้ชายที่ต้องแบ่งเวลาให้กับภรรยาตัวเองอยู
0: ่ค่ะ
1: ต
0: อนนี้เป็นมากที่สุดเป็นได้แค่ของแถมนอกบ้านนะเปิ้ลเรามีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วหนูอยู่อย่างเงี้ยหนูไม่รู้สึกแบบนอยๆหรอหรือไม่รู้สึกหวงหรอเวลาเขาอยู่กับภรรยาเขาอะ
2: รู้สึกค่ะ
0: เออแล้วไงอะเอาอะไรมารู้สึกถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: จะหวงเขาก็หวงในฐานะอะไรคะมือที่สาม
2: ค่ะ
1: แล้วเปิ้ลรู้ได้ไงว่าเขามีเปิ้ลเป็นมือที่สามแค่คนเดียว
2: เหมือนเขาให้หนูดูเช็ดดูทุกอย่างค่ะบอกรหัสบอกทุกอย่างค่ะ
1: แต่จริงจริงเราน่าจะบอกเปิ้ลว่าเปิ้ลก็เปิ้ลน่าจะหาคนได้ดีกว่านี้มันพูดจริงมีคนที่ดีกว่านี้รออยู่เปิ้ลอยู่เยอะแยะการที่เปิ้ลมาคบกับคนคนนี้ตัดโอกาสตัวเองอยู่พอสมควรจะบอกเลยว่าความรักในคราวนี้เนี่ยทำมันเป็นการลดทอนคุณค่าเปิ้ลอยู่เยอะไม่รู้ว่าเปิ้ลจะยอมลดคุณค่าตัวเองทำไม
0: เปิ้ลว่าผู้ชายคนนี้รักหนูมากเหรอหนูคิดอย่างนั้นเหรอ
2: แต่ว่าเขาบอกหนูว่ารักหนูมากค่ะ
0: รักมากแค่ไหนเชียวมีหนูคนเดียวยังทำไม่ได้เลยรักมากแค่ไหนคะยังนอนกอดเมียอยู่เลยนะรักหนูแค่ไหนยังจับมือผู้หญิงอีกคนอยู่เลยอะ
1: เป็นความรักที่แบบทำร้ายหลายคนมากเลยอะทำร้ายทั้งภรรยาเขาทำร้ายครอบครัวเขาแล้วก็ทำร้ายเราด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รักเราคนเดียว มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ควรพาตัวเองเขาไปอยู่เลยอะเปิ้ล
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นะถูกต้องกับถูกใจค่ะวันนี้เลือกถูกต้องก่อนเพราะยังไงก็ตามเลือกถูกใจเขาก็ไม่ได้ถูกใจเราสักขนาดนั้นซะที่ไหนล่ะถ้าเกิดเขาจะมาตามเปิ้ลบอกเลยว่าไปเลิกกับภรรยาเธอเลยแล้วมา
1: ถ้ายังว่ากัน
0: ถ้ายังเลิกไม่ได้ไม่ต้องมา
2: ค่ะ
0: เราก็ไม่กล้าพูดอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่เลิกกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำตอบชัดเจนค่ะว่าเขาเลือกภรรยาเป็นอันดับหนึ่งแต่เปิ้ลเป็นแค่ตัวสำรองนะ
1: ครับ
0: หนูจะอยากอยู่ในตำแหน่งนี้จริงๆหรือ
1: เราก็ได้ความจริงข้อแรกคือเขาเลือกภรรยาเขาความจริงข้อที่สองคือเปิ้ลไม่ได้รักตัวเอง
0: ค่ะ
1: เปิ้ลยอมลดคุณค่าตัวเองไปอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเปิ้ลขนาดนั้นได้ยังไงอ
0: ่ะ
1: นึกออกไหม
2: ค่ะ
1: เปิ้ลจะพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นทำไม
0: เพราะนั้นวันนี้ชื่อตอนคือความไว้ใจให้ผิดคนพี่ว่าวันนี้เปิ้ลเองอาจจะเป็นอีกกรณีนึงเขาดูไม่น่าไว้ใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เปิ้ลแล้วไม่รู้นะเปิ้ลอาจจะไม่ได้มองมุมนี้ตอนเขามีภรรยายังแอบมามีหนูได้เลยถ้าเกิดบังเอิญวันหนึ่งข้างหน้าเขามีหนูหนูมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาจะไม่มีคนอื่นอีก
2: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่าลืมอันใดก็ตามความรักที่ได้จากการแย่งชิงวันหนึ่งเราก็ถูกทิ้งคล้ายๆกันนะ
2: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะถ้าวันนี้เปิ้ลมีความสุขจริงเปิ้ลคงไม่โทรมาคุยกับเราหรอกครับ
0: ใช่
1: เปิ้ลก็คงแบบแฮปปี้ก็เดินต่อได้แบบไม่ต้องโทรมาคุยปรึกษาใครแต่เปิ้ลก็รู้แหละว่าตรงนี้มันแปลก
0: ๆค่ะ
1: คือใดๆเลยอ่ะรักตัวเองให้มากๆครับเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทำร้ายตัวเองอยู
0: ่ค่ะ
1: วันนี้หัวข้อเนาะบอกว่าไว้ใจผิดคนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บางทีเปิ้ลอ่ะกำลังวางคือวิธีการไว้ใจอ่ะบางทีไม่เราก็ต้องไม่ไว้ใจตัวเองด้วยเหมือนกันนะ
0: เออนี่สำคัญพี่ว่า
1: เราจะไปวิ่งตามความรู้สึกเฮ้ยคนนี้เข้ามาแล้วทำให้ฉันฟีลกู๊ดฉันรู้สึกดีมากเลยค่ะลมดีนู่นนี่ทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองความไว้ใจที่มันวางไว้ผิดอ่ะมันทำให้เราไปผิดทางอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เออเปิ้ลระวังวิธีคิดของตัวเองด้วยเหมือนกันครับ
0: นะอย่าหารักแท้จากแฟนคนอื่นค่
2: ะ
0: มันมักจะไม่แท้เพราะเราคือของแถมนะคะเปิ้ลนะยินดีได้คุยกันนะคะขอให้น้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะ
1: เปิ้ลรักตัวเองเยอะครับเปิ้ลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเข้าใจเลยอ่ะพี่อ้อยว่ามันบางคือบางทีเรารักเราชอบใครมันบังคับตัวเองไม่ได้แต่ก็คือเก็บไว้ในใจนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แค่นั้นเพราะว่าเวลามาอยู่ในชีวิตจริงแล้วมันทำร้ายคนอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำร้ายตัวเองด้วย
0: ใช่ค่ะแต่เปิ้ลน่าเอ็นดูนะพี่ถามว่าเขารักเปิ้ลมากเหรอค่ะแล้วก็หัวเราะเขาบอก เปิ้ลฟังสิ่งที่เขาบอกแต่ช่วยดูให้ออกกับสิ่งที่เขาทำค่ะว่าเขาทำแบบนี้คือบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมไปยุให้เปิ้ลไปบอกกับเขาล่ะคะให้ไปเลิกกับภรรยาเพราะว่าเราควรมีเงื่อนไขไงคะ
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะเฟียสถูกปะวันนี้ความยากนะถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่เดินเข้ามาเป็นมือที่สามนะแล้วชัดเจนเช่นถ้าเลือกฉันต้องเลิกกับคนของเธออื
1: ม
0: ถ้าเกิดเธอไปเลือกคนของเธอต้องเลิกกับฉัน
1: อืมอ
0: าจจะดีกว่าก็ได้นะ
1: ครับ
0: ดีกว่าที่แบบไม่เป็นไรเธอมีตรงนั้นไว้ได
1: ้อืม
0: แต่ขอให้มีฉันด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้ยาว
1: ก็นี่ก็คือเป็นการไปรับเงื่อนไขเขาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่า
0: ถูกต้อง
1: โอเคเธอมาพร้อมแพ็กเกจภรรยาฉันรับได้เพราะฉันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไป
0: แล้วดูน้องสิเขาให้แชทหนูดูด้วยนะพี่ว่าเขาไม่คุยกับคนอื่นหนูก็เลยยอมให้ภรรยาเขาได้แค่คนเดียวเท่านั้นไม่ค่ะวันนี้รักกันควรซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์ตัดเขาออกจากชีวิตค่ะนะสายนี้คุณหนูแดงอะคะหนูแดงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่เฟียสค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะมาความไว้ใจให้ผิดคนค่ะคลับไฟเดย์ค่ะหนูแดงมีอะไรมาเล่าคะวันนี
3: ้ดีใจนะคะได้คุยกับพี่อ้อยกับพี่เฟียส
1: ยินดีใจเหมือนกันครับ
3: ไม่เคยคิดว่าแบบวันหนึ่งที่แบบ
1: จะต้องโทรเข้ามาเนาะ
0: พี่เข้าใจพี่เข้าใจเวลาฟังคลับไฟเดย์ก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าโอ้คนอื่นทำไมปัญหาเยอะแยะจังเลยแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นจากกับเราทุกอย่างคือเรื่องใหม่ค่ะทุกอย่างคือเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องคนตอนนั่งฟังคนอื่นนะฉันช่วยตัดสินใจได้เลยอะ
1: ครับ
0: แต่พอเกิดกับเราปั๊บมันยากใช่ไหมหนูแดง
3: ใช่ค่ะจริง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อะลองดูซิไหนลองดูสิคะน้องเจออะไรมา
3: ก็คือต้องย้อนไป10 ปีหนูกับสามีอะค่ะก็เหมือนเจอกันหนูเรียนจบกลับมาบ้านก็เหมือนได้คบกันแล้วก็แต่งงานกันตอนนี้ก็ประมาณ10 ปีแล้ว
0: ค่ะ
3: ที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนดีค่ะเหมือนระหว่างที่คบกันนะคะเราผ่านจุดที่แบบทั้งมีแล้วก็ไม่มี
0: ค่ะก็คือฝ่าฟันกันมาด้วยกันเนาะ
3: ใช
0: ่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
3: เหมือนเขาไม่มีเราก็ยังอยู่กับเขาอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
3: แต่สุดท้ายเราก็เหมือนแบบเขาก็เหมือนแบบอยากแบบมีครอบครัวก็เลยแบบตกลงแต่งงานกันแล้วก็มีเหมือนมีลูกเพราะว่าเหมือนเขาคงคิดว่าถ้าเรามีลูกอะค่ะก็จะสามารถแบบมีเป้าหมายแล้วก็ทำเพื่อใครคนนึงได้ก็เลยเหมือนแบบมีลูกให้เขา
0: เดี๋ยวการมีลูกไม่ได้เป็นความเลือกเขาเลือกอะไรนะเขาตัดสินใจร่วมกันหรอกหรอคะ
3: จริงๆอะหนูไม่อยากมีค่ะ
1: แต่ได้บอกเขาไหมครับว่าไม่อยากมี
3: หนูบอกหนูคือหนูรู้ว่าด้วยปัจจุบันอ่ะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอ่ะค่ะให้แบบให้เขามีความสุขหรืออะไรแบบนี้มันยาก
1: ช้ทั้งแรงทั้งใจทั้งทรัพยากรเยอะมาก
0: แต่เอาจริงพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจวัตถุประสงค์ของเขานะคะของแฟนของแฟนหนูมีลูกเถอะฉันอยากมีเป้าหมายในชีวิตสักหนึ่ง
3: อย่างแบบอยากจะแบบมีเป้าหมายแล้วแบบให้ตัวเองอ่ะแบบมีกำลังในการทำงานเหมือนแบบจะได้แอคทีฟตัวเองทั้งๆที่เหมือนตอนนั้นเขาใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระในของเขาอะที่หนูมองนะคะก
1: ็
3: คือเหมือนหมดเงินตรงนั้นไปเยอะมาก
1: จ้ะ
3: คือเขาเอาเงินไปแข่งรถนู่นนี่นั่นนะคะเขาเลยเหมือนหมดแล้วเราก็เหลือหนูกับเขาอย่างเงี้ย
0: แต่การมีลูกอะไม่ใช่เอาลูกมาเป็นเป้าหมายอะค่ะคือพี่มองอย่างนี้ว่าการมีลูกน่าจะเป็นว่าเรารักกันมากๆแล้วเราอยากสร้างครอบครัวด้วยกันครอบครัวเราอบอุ่นพร้อมพอเนาะถ้าเกิดเขามาปั๊บนึงเราจะได้เป็นครอบครัวที่ทำให้เขาเกิดและเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเธอมีลูกเลยฉันจะได้ไม่เอาเงินไปใช้อย่างอื่นคือพี่รู้สึกว่าการมีลูกมันไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เบาบางขนาดนั้นอะแล้วเหมือนเอาเขามาเป็นตัวประกันในการที่จะใช้ชีวิตจะได้แบบอยู่ในร่องในรอยซึ่งแบบบางทีมันก็ไม่ใช่อ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ใดๆก็ตาม
3: ได้ตอนก็ตอนนี้ค่ะเหมือนตอนนั้นเราเด็กด้วยเราด้วยความเราคิดน้อยอะค่ะพี่หอย
1: ค่ะ
0: แต่ใดๆก็มีลูกแหละเนาะไม่เป็นไร
3: ใช่
0: ก็รักเขาให้เต็มที่
3: ได
0: ้แล้วไงต่อคะ
3: ก็คือเขาก็เหมือนเริ่มแบบต้องฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาทำงานนู่นนี่นั่นเพื่อแบบมันก็เหมือนดีขึ้นระหว่างนั้นก็เหมือนหนูคลอดลูกแล้วเขาดูแลหนูดีมากค่ะใช่เหมือนแบบซัพพอร์ตทุกอย่างแบบทั้งเลี้ยงดูค่ะเขาเรียกอุปกรณ์แบบของเด็กเล็กอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
3: ก็ดูแลเราดีมากจนเหมือนแบบเราแบบทุ่มให้เขาเหมือนแบบเขาเป็นโลกทั้งใบของเราอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เดินหน้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเดินหน้ากันต่อไป
3: ใช่แล้วเหมือนวันนึงอะไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้หนูไปดูโทรศัพท์เขา
1: ครับ
3: เพราะว่าปกติเขาอาชีพสามีเขาเป็นขายรถยนต์มือสองอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
3: มันก็จะมีแบบสายเข้าบ้างหรืออาจจะมีแบบไลน์เข้ามาบ้างเหมือนลูกค้าทักเข้ามาหรืออะไรเงี้ยแต่คืนนั้นน่ะมันเหมือนช่วงนั้นน่ะมันเงียบผิดปกติซึ่งหนูรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์เธอถึงเงียบจังอะไรแบบเนี้ยคือโดยเซนส์ของผู้หญิงอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ระแวงเลยแล้วก็เราก็เหมือนไปดูโทรศัพท์เขาเราก็เห็นแบบเหมือนเขาแบบไปซื้อบริการทั้งมีซื้อบริการแล้วก็คุยกับผู้หญิงอื่นแบบแนวนัดแบบเจอกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งตอนนั้นหนูแบบตอนนั้นก็เสียใจมากมากแล้วด้วยตอนนั้นคือเสียใจมากแบบทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาคือในหัวคิดแค่ว่าทำไมแล้วมันรู้สึกแบบทำไมเราถึงไว้ใจเขาขนาดนี้ทั้งที่เหมือนก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะมีเหมือนแชทปริศนาค่ะ
0: ค่ะ
3: เหมือนเด้งเข้ามาใน Facebook เราแบบแจ้งว่าเธอระวังแบบสามีเธอให้ดีนะอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็มองผ่านไป
1: ครับ
3: มันเหมือนเป็นข้อความที่มันถูกสแปมไว้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะไม่หวังดีหรือเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
3: แล้วก็เหมือนเราจับได้เราก็เลยเหมือนนัดเพื่อนเราอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ไปกินข้าวกันเหมือนแบบเราเสียใจเราอยากระบายระบายกับเพื่อนเราซึ่งเป็นคนที่ทำงานเดียวกันเขาเปิดธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยก็คือเหมือนเขาเปิดร้านอาหารด้วยก็เลยไปนั่งไปกินกันแล้วจังหวะที่หนูกับเพื่อนนะคะแบบเหมือนหนูก็ระบายกับเพื่อนก็เหมือนเราแบบคงแบบเสียใจร้องห่มร้องไห้ค่ะคนที่เป็นเจ้าของร้านอะค่ะที่เหมือนเขาก็เหมือนรู้จักเราทางผ่านเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนร่วมงานกันอะไรเงี้ยเป็นสายงานเดียวกันเขาก็รู้จักเขาก็เดินมาบอกเราว่ามีอะไรจะบอกอะไรแบบเนี้ย
1: ค
3: ือเขาบอกว่าไม่อยากเห็นเราโง่อีกต่อไปแล้วอะไรอย่างนี
0: ้อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะเขาก็เลยบอกว่า
3: เหมือนแฟนเราสามีเราอ่ะแบบเลี้ยงผู้หญิงไว้คนหนึ่ง
0: ค่ะ
3: ก็คือเหมือนแบบพาไปไหนมาไหนออกนอกหน้านอกตาแบบนั่งที่ที่เป็นที่ของเรา
1: คร
3: ับ มันเป็นรถก็ไปนั่งที่มันเป็นที่ของเราอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
3: เหมือนแบบมันก็เหมือนยิ่งทำให้เราเหมือนแบบโลกเราอะมันยิ่งพังลงไปอีกอ่ะ
1: อืม
0: อืม
3: อืม
0: ค่ะ ค่ะ
1: เสร็จแล้ว
3: มันเลยรู้สึก
1: จ้ะ
3: เราก็เลยเหมือนส่งทุกอย่างอ่ะไปหาสามีเราว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี
1: ้
3: ทำไมถึงทำกับเราแบบนี้คือไม่รักกันแล้วใช่ไห
1: ม
3: เหมือนก็พยายามแบบเอาลูกมาพูดว่าทำไมถึงไม่คิดถึงลูกบ้างทำไมถึงทำแบบนี้เลือกทำแบบนี
1: ้ครับ
3: เหมือนว่าเราสิ่งที่เราให้ไปมันแบบคือความไว้ใจแต่ทำไมคุณทำกับเราแบบนี
0: ้ค่ะค่ะ
3: ก็คือเราก็ยังให้โอกาสนะคะพี่อ้อย
0: จ้ะ
3: รอบนั้นก็
0: เขารู้สึกผิดขนาดนั้นไหมคะเขารู้สึกผิดไหมว่าเฮ้ยเขาไม่ควรทำให้หนูแดงเสียใจเขาไม่ควรทรยศหัวใจลูกเขาเป็นขนาดนั้นไหมคะ
3: ไม่อะค่ะ
0: หืมก็ชิวๆ
3: ใช
0: ่
1: ไม่ได้แสดงอาการเสียใจอะไรใดๆ
3: ใช่คือเขาเลี่ยงที่จะไม่ตอบไม่คุย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเราเผชิญหน้ากันป่ะตอนคุยหรือว่าใช้แชทกัน
3: เผชิญหน้าค่ะเพราะตอนนั้นยังอยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็เหมือนเขาก็เงียบเขาไม่คุยแล้วก็เหมือนเขาก็เดินหนีออกไป อะไรแบบนี
1: ้ฮะ
3: แล้วก็หนูก็เหมือนตอนนั้นอะคือหนูอะมันซึมเศร้าไปเลยจากที่คนแบบร่าเริงอะ
1: ครับ
3: มันทำให้เราแบบซึมไปเลยแล้วก็ทุกคนถามแบบเธอไปทำอะไรมาไปลดน้ำหนักมาคือทำอะไรแบบคือเราไม่กินไม่นอนนะคะมันอยู่ไม่ได
0: ้ค่ะ
3: ใช่จนแบบเหมือนเราจะจ้างนักสืบเพื่อที่จะแบบถึงขั้นแบบอยากฟ้องชู้เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
3: คืออยากจะเป็นแบบนั้นเลยแล้วคราวนี้มันเหมือนจังหวะแบบเขาปล่อยให้เราอะอยู่แบบเนี้ยไม่ได้เคลียร์ค่ะแล้วเขาก็เหมือนให้เราเหมือนใจเย็นลงแล้วอะแล้วเขาก็เหมือนกลับมาขอโทษ
1: คร
3: ับ แล้วก็เหมือนเราด้วยเราใจอ่อนด้วยอะ
0: ก็เดินต่อ
3: ใช่ก็เหมือนให้โอกาสเขาอีก
1: ครับ
0: ค่ะ
3: แต่ระหว่างที่ให้โอกาสอะค่ะเขาก็ไม่เคยปรับปรุงตัวนะคะ
1: ครับ
3: สิ่งที่เราขอหรืออะไรที่เราจะสบายใจเขาไม่เคยทำให้เราเลย
0: ก็มาจะถามเลยว่าแล้วน้องจะเอาชนะความระแวงของตัวเองได้ยังไงคือเหมือนพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนึงอะร้อยทั้งร้อยมันระแวง
3: ความระแวง
0: ถูกแล้วเราก็ไม่ชอบตัวเองตอนระแวงด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะเกลียดมากเกลียดตัวเองมากตอนนั้น
0: เออมันดูแบบโอ้ยมันทุรนทุราย
3: ใช่มันดูแบบทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่รักตัวเองได้ขนาดนี
0: ้ค่ะ
3: แล้วมันเหมือนไม่อยากทำอะไรเลยค่ะพี่คืออยากจะใช้ชีวิตต่อให้มันดีเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ดีเหมือนเดิมอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
3: แล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ที่แบบซ้ำๆซากๆเหมือนเขารับสมัครลูกน้องที่จะมาเฝ้าเต็นท์แต่ก็ไม่ได้ปรึกษาเราเหมือนทำอะไรไม่ได้ปรึกษาอะไรเราเลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วมันก็แบบแต่ระหว่างนั้นน่ะหนูก็โทษตัวเองเหมือนกันนะว่าเราละเลยเขาหรือเปล่าหรือว่า
0: ทุกคนจะวนกลับมาถามตัวเองว่าฉันผิดพลาดตรงไหน
3: ใช่ใช
0: ่
3: ก็พยายามแบบหรือเราปล่อยตัวหรือเปล่าเราปล่อยให้ไม่ดูแลตัวเองอะไรแบบนี้เราก็หันกลับมาดูแลตัวเองทำให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นหรืออะไรแบบนี
1: ้
3: พากันไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตมันจะได้เหมือนแบบความรู้สึกมันจะได้ดีขึ้นนะ
0: คะ
3: แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรที่มันเหมือนติดอยู่ในใจตลอดเพราะว่าการแบบทะเลาะกันทุกรอบอ่ะเขาไม่เคยเคลียร์เลยเขาเลือกที่จะแบบเงียบหายไปทุกครั้ง
0: ค่ะ
1: อันนี้
3: แล้วก็เหมือนใช่
1: จะบอกว่านี่เป็นสัญญาณที่นี่จะบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีครับเหมือนเราพยายามซ่อมความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวเราพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นปรับวิธีคิดปรับรูปลักษณ์ของเราพยายามสื่อสารกับเขาเงียบแล้วก็ไม่เปลี่ยน
3: ใช่เหมือนเราก็ยังแบบไม่คิดว่าคือเด็กเขาบอกว่าเขารักเรากับลูกมากเราก็เลยเหมือนแบบลองแบบยื้อลองแบบทำทุกอย่างที่มันลองทำดูมันก็ไม่ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
3: หนูก็เลยเหมือนแบบเริ่มเรียนรู้แบบหลายๆอย่างเพราะว่ามันเหมือนเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกอย่างอะค่ะ
1: มันลองฝ่ายเดียวไม่ได้ฮะหนูแดงเรื่องนี้มันต้องทั้งคู่อะ
0: เจออีกไหมคะหลังจากที
3: ่ก็เจออีกรอบสองก็คือเป็นคนเดิม
0: เอ้า
3: ก็คือด้วยเซนส์ของผู้หญิงอะค่ะเหมือนเราจับได้รอบแรกเราจะรู้แล้วว่าคนนี้คือใคร เราอะเข้าไปส่องติ๊กต็อกเขาไปดูว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีจังหวะนึงเหมือนเขาก็มาส่องเราแล้วเราอะเอ๊ะแล้วก็คือเหมือนเขาอะรับกันแบบอยู่บนรถอะค่
0: ะ
3: ในคลิปนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งเรารู้ว่ามันคือรถของสามีเราเพราะว่าเราจำได้
1: ครับ
3: แล้วมันก็คือใช่จริงๆเหมือนเราก็ยังจับได้อีกตอนนั้นเหมือนรอบนั้นน่ะคือใจหนูมันก็ยิ่งแบบเสียใจเข้าไปอีกอ่ะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะจิตใจเราเริ่มแข็งแกร่งมาระดับหนึ่งเหมือนเวลาทะเลาะกันทุกครั้งอ่ะเขาจะพูดประมาณว่าเธอไปไหนไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อทำไมถึงมองแบบนั้นล่ะทำไมเขาถึงมองแบบนั้น
3: ใช่ค่ะ
0: มันเขามองหนูเป็นของตายนะเออมันเหมือนมองหนูเป็นของตายอ่ะ
3: หนูรู้ว่าตอนทะเลาะกันตั้งแต่แรกอะค่ะหนูไม่เคยบอกแม่เขาพ่อเขาแล้วก็แม่หนูไม่เคยบอกใครเลยหนูไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลหนูเลือกที่จะเงียบแล้วก็เหมือนเก็บมันไว้คนเดียวอะค่
0: ะ
3: นอกจากเพื่อนสนิทใช
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วพอมาถึงเรื่องนี้แล้วเราจัดการกับมันต่อยังไงครับ
3: ก็คือตอนที่เหมือนระหว่างที่แบบง้อกันไปนู่นนี่นั่นอะไรกันมาเนี่ยค่ะหนูก็เหมือนหนูว่าจุกกระคำนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าคนรักกันไม่น่าพูดแบบนี้หนูก็เลยแบบหาทางหนีที่ไร่ของตัวเอง
0: ค่ะ
3: ก็คือซื้อบ้านซ
1: ื
3: ้อบ้านของตัวเองใช่ค่ะเพราะหนูดูแววแล้วว่าเขาอะคงไม่ได้รักเราจริงถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่พูดกับเราแบบนั้น
0: แล้วพี่กังวลมากรู้ไหมคืออะไรกลับไปนอกใจทีไรกลับไปหาคนเดิมทุกครั้งพี่เลยรู้สึกว่าม
3: ันทั้งคนเดิมและคนใหม่ค่ะ
0: อ่ะถ้างั้นแปลว่า1ไม่รู้จักพอด้วยส่วนหนึ่งสองการกลับไปหาคนเดิมทั้งที่เคยทำผิดพลาดต่อหัวใจของฉันแล้ว1ครั้งแปลว่าเขาต้องมีจิตใจคือเหมือนเขาต้องนอกใจแหละคือเอาหัวใจไปฝากไว้ที่ผู้หญิงคนนั้นมากเหมือนกันนะพี่ว่าถึงได้วนกลับไปอีกทำไมถึงได้วนกลับไปอีกใช่ไหมแล้วตอนนี้หนูยังไง
3: หนูเลือกตั้งคำถามแล้วพี่ว่าคือหนูอยากแค่อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็ยากแหละที่จะทำให้หัวใจเราแบบ 100% แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เข้าใจ
3: แต่ว่าจริงๆก็ได้ประโยคดึงสติจากรายการเยอะมากค่ะไฟเดย์อะค่ะ
0: โอ้ยินดีจ
3: ้
0: ะ
3: ใช่จริงๆก็แค่อยากมาแชร์แบบคนเราแบบไม่จำเป็นต้องอยู่จุดนั้นที่เหมือนแบบเขาไม่ให้เกียรติเราอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือเขาวางหนูเป็นของตายจริงนะไอ้คำประเภทที่ว่าเธอไปไหนไม่ได้หรอกแหละโอ้โหทำไมถึงคิดว่าตัวเอง
3: ก็ต้อง
0: ทำไมต้องคิดว่าตัวเองสูงค่าขนาดนั้นเลยอะ
3: ใช่เขาเป็นเหมือนคนเป็นนาร์ซิสติกอะ
0: ที่
3: เหมือนแบบตัวเองไม่ผิด
0: ฉันเพอร์เฟกต์ฉันเพอร์เฟกต
3: ์เราโยนความผิดให้เราเหมือนพี่อ้อยก่อนหน้านี้หนูเป็นคนล่าเริงแล้วก็แบบมั่นใจในตัวเองมากค่
0: ะ
3: แต่พออยู่กับเขาอะคำพูดของเขาอะมันทำให้เราดูแบบไม่มีค่าเลยแบบไม่มีใครมาจีบเธอหรอกไม่มีใครมากล้ามาจีบเธอหรอกอะไรแบบเนี้ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เหมือนแบบด้อยค่าเราอะไรแบบเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าแล้วเหมือนเขาก็จะโยนความผิดให้เราทุกอย่างเหมือนแบบเธอไม่เก็บบ้านเธอไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
3: ทั้งที่แบบเราอยากทำนะแต่มันใจเราอ่ะมันไม่ได้แบบยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนแบบทำไปเพื่ออะไรอ่ะค่ะ
0: ค่ะ
3: แม้เราจะดีขนาดไหนอ่ะ
0: ค่ะ
3: เขาก็เลือกที่จะทำร้ายเราอีกอยู่ดี
1: ครับ
0: ค่ะมุมนึงนะหนูแดงหนูอาจจะรู้สึกเจ็บปวดมากนะแต่พี่กำลังจะบอกว่าให้เขาทำให้หนูเจ็บที่สุดเลยหนูจะไม่มีเหตุผลข้อไหนอีกแล้วที่ต้องเดินต่อเหมือนที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆอะค่ะเหนื่อยสุดเดี๋ยวหยุดได้เองยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนถ้าเกิดเขามาดูแลหนูดีๆแล้วก็ไปนอกใจดูแลหนูดีๆแล้วก็ไปนอกใจยิ่งจบยากกว่านี้อีก
3: ใช่ใช่มันเหมือนแบบพอทำดีแล้วก็หักหลังทำดีแล้วก็หักหลังอยู่อย่างนั้นนะคะหนูก็ไม่เข้าใจว่ามันทำแบบนี้เพื่ออะไรมันสนุกหรอหรือยังไงอะค่ะ
0: ก็แค่ไม่แมนพอจ้ะ
3: ไม่แมนใช่หนูก็เลยคิดว่างั้นจนตอนนี้หนูยืนได้ด้วยตัวเองก็คือ
1: คร
3: ับ จริงๆอ่ะความรักก็ไม่ได้มีแล้วนะคะเหมือนรอบสองที่หนูจับได้อ่ะตอนนั้นหนูรู้แล้วแหละว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปได้แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
3: แต่ก็ยังเหมือนเอาให้สุดอะค่ะเหมือนแบบเจ็บให้สุด
0: ค่ะ
3: เหมือนเราก็ยังใช้ชีวิตตรงนั้น ต่เขาไม่ได้มานอนกับเราทุกคืนนะคะระหว่างปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายอะค่ะที่เราแบบเชือกมันขาดปึ๋งแล้วเราก็ตัดออกตัดแล้วเดินออกมาได้เลย
1: ดีครับถือว่าเป็นจุดตาสว่างครับ
0: เนาะ
1: ก็
3: ใช่มันเหมือนเจ็บให้สุดอะค่ะพี่เสียด
1: เออ
0: ใช่ใช่ใช่ก็
3: เหมือนอยู่ให้มันเจ็บให้สุดแบบไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงก็คือหนูก็ไปเจอแชทเขาก็ทำพฤติกรรมแบบเดิม
0: ค่ะเขาไม่เปลี่ยน
3: แต่ใช่แล้วหนูก็รู้สึกดีใจนะที่วันนั้นที่หนูเห็นแชทอะแล้วหนูไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่าม ันไม่มีน้ำตา
0: คือไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายอีกต่อไปแล้วว่าหนูแดง
3: ใช่เพราะว่าเซนหนูอะมันบอกว่าเขามีแล้วเขาก็มีจริง
1: ๆครับเราเข้าใจทุกอย่างครบแล้วครับแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้ว
0: ขอให้ดึงเวอร์ชันในความสดชื่นกลับมานะคะไม่งั้นพี่เสียดายเวอร์ชันนี
3: ้ใช่คือจริงๆหนูเป็นคนร่าเริงมาก
0: ครับค่ะ
1: นะครับแต่ว่าทุกวันที่ประคองตัวเองผ่านเรื่องต่างๆเหล่านี้มาได้ทุกวันก็เก่งมากนะ
0: ค่ะ
1: คือหนูแดงอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่กลับไปแฮปปี้ 100% เหมือนเดิมคือ
3: มันยากค่ะ
1: แฮปปี้แต่ละวันไม่เท่ากันหนูแดงเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำได้ 20% ก็เก่งแล้วอะก็ดีแล้วอะแต่ละวันไม่เท่ากันจริงๆครับแต่ว่าใดๆเลยอะหนึ่งในแรงบันดาลใจของเราคือลูกด้วย
3: ใช่ค่ะอ
1: ย่าลืม
3: สำคัญเพราะว่าหนูอยากเห็นลูกแฮปปี้หนูไม่อยากเห็นลูกเห็นหนูร้องไห้แค่นั้นเลยจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งลูกก็ดูเราอยู่นี่แหละว่าเราจะมีความสุขกับตัวเราเองดูแลตัวเราเองดีขนาดไหน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เพราะเราก็หัวใจลูกเหมือนกัน
3: ใช
0: ่ค่ะ
3: คือตอนนี้อย่างเดียวเลยคือหนูอยากหย่าน
1: ะ
3: ใช
0: ่พี่ว่าทีละขั้นก่อน
1: ครับ
0: คือเขาอาจจะไม่อยากหย่าก็ได้ค่ะแต่การไม่อยากหย่าของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพราะว่าเขามีใจนะแต่เขาอาจจะแค่รู้สึกว่าตายละคนอื่นจะมองว่าเขาไม่เขาต้องแบบไม่ใช่ผู้ชายเพอร์เฟกต์คนนั้นแล้วสินั่นแหละค่ะ
3: เขาไม่ยอมรับความผิดเลยตั้งแต่ที่หนูจับได้ทุกครั้งอะค่ะเขาไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดเลยด้วยซ้ำค่ะพี่ย้อย
0: ใช่ค่ะหนูรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้ชีวิตมีความสุขตามเงื่อนไขก่อน
1: ครับ
0: เป็นคุณแม่และคุณลูกที่รักกันแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าบังเอิญเขามีผู้หญิงเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงของเขาจะบังคับให้เขาหย่าเองค่ะ
3: หนูก็คิดว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
3: แต่หนูอะอยากแบบปลดพันธนาการแบบให้มันเป็นอิสระคือมันรู้สึกเสียเวลามากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้นะมีใบหย่าหรือไม่มีค่าเท่ากันค่ะหนูแดงและถ้าเกิดวันนั้น
3: ค่ะ
0: ปากในมุมพี่ถ้าเขาจะหย่าเขาต้องทำตามเงื่อนไขอีกหลายข้อที่น้องควรจะต้องเขียนเอาไว้ให้ชัดเจน
3: ใช่ๆหนูกังวลตรงนี้อย่างเดียว
0: ใช่หาข้อมูลให้ดีอะไรบ้างที่เขาควรจะรับผิดชอบในความเป็นพ่อไม่ต้องรีบหย่าค่ะใบหย่าใบเดียวหรือไม่มีใบหย่าใบนั้นต้องไม่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงในตอนนี้ก่อนนะ
3: ใช่หนูอ่ะที่หนูอยากเรียกร้องเพราะว่าหนูอยากเรียกร้องให้ลูกตัวหนูอ่ะไม่ได้ว่าอยากขวางอะไรอยู่แล้ว
1: ครับ
3: หนูกว่าจะออกมาจากตรงนั้นได้อ่ะหนูคิดเยอะมากเลยค่ะ
1: คร
3: ับ คิดแบบเพราะว่าเรากลัวเราไม่สามารถดูแลลูกได
0: ้ตามประสบการณ์ที่พี่ให้ฟังมาเยอะๆนะบางคนโอ้โหเขียนสลักหลังไว้เยอะมากถึงเวลาจริงๆไม่ทำเลยฟ้องกันตายก็ยังไม่ได้จ่ายก็มีค่ะพี่ถึงได้บอกว่าลองมองโลกสองด้านนี้ก่อนวันนี้ดีแล้วถ้าหนูบอกว่ากับหนูไม่ต้องไปยุ่งเลยนะแต่ขอให้ดูแลลูกแต่หนูคิดดูดิผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบขนาดนี้หนูจะคาดหวังอะไรจากเขาได้หรอ
1: ครับ
3: ก็เขาพูดมาแล้วว่าเขาไม่มีให้หรอกเขาบอกเขาไม่จ่าย
0: เห็นไหมล่ะ
1: เราก็ไปทีละสเต็ปครับสเต็ปแรกคือทางใจเรารอดแล้วสเต็ปต่อไปจะเป็นทางกฎหมายหรือทางทรัพย์สินเดี๋ยวค่อยๆคุยกันแต่ว่าได้ไม่ได้อย่างที่พี่อ้อยบอกเผื่อใจไว้ด้วย
0: ค่ะสเต็ปรอดมาแล้วล่ะตอนนี
1: ้ครับ
0: นะคะเอาใจช่วยนะคะถ้าน้องบอกว่าใดๆก็ตามคลับไฟเดย์เคยช่วยน้องทำให้น้องสามารถใช่ค่ะตอนนี้หนูแดงโทรมาหนูแดงจะดึงสติคนอื่นด้วยนะคะ
3: จริงๆอยากให้รักตัวเองมากๆ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เข้าใจแล้วเขาหนูแดงเข้าใจชัดเลยเนาะวันนี้ว่ารักตัวเองคืออะไร
0: คืออะไรใช่
3: ถูกต้อง
0: นะคะ
1: ครับ
0: นะขอให้น้องไหวขึ้นเรื่อยๆนะคะ
3: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: กว่าจะไหวถึงวันนี้พี่รู้ว่าผ่านการร้องไห้มาเยอะค่ะไม่เป็นไรน้ำตาไม่ช่วยอะไรแต่อย่างน้อยน้ำตาทำให้ใจของเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในคลับ Friday ค่ะความไว้ใจให้ผิดคน
4: ความไว้ใจให้ผิดคน
5: ห Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
6: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
7: ์ Green Morning Show
5: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
8: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
9: ว้า wow.
8: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
10: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ความไว้ใจให้ผิดคน
2: โหวันนี้ฟังไปต้องถอนหายใจอ่ะพี่อ้อยว่าแต่ละคนเจอมาหนักทั้งนั้นเลยนะคะและไม่รู้สิตามประสบการณ์ของการฟังหลายๆสายในคลับไฟเดย์วันนี้เรื่องราวค่อนข้างแปลกและหลากหลายอ่
3: ะ
2: ไม่รู้ในความแปลกของพี่อ้อยรู้สึกแบบหรอทำไมอ่ะทำไมมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได
3: ้ครับ
2: ความรักอะถ้ามองแกนมันจะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือรายละเอียดแม่นะคะคุณลิ้นจี่สวัสดีค่ะลิ้นจี่สวัสดีจ
4: ้
2: า
3: จ้าสวัสดีครับลิ้นจี่เสียง
4: สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่เสีย
3: ค่ะสวัสดีครับลิ้นจี่เป็นไงบ้าง
2: ความไว้ใจให้ผิดคนค่ะลิ้นจี่เจออะไรมา
4: ก็คือหนูได้มีการไปเล่นเว็บนึงอะค่ะ
2: ค
4: ือแบบมันก็จะคล้ายๆแอปหาคู่แหละพี
3: ่ครับ
2: จ้ะ
4: แล้วเราก็ได้เจอคนคนหนึ่งเขาก็ช่วงที่รู้จักกันก็โอเคนะคะแบบสบายใจแหละค่ะไม่คิดว่าเขาจะคะแต่เขาก็มีการบอกเบื้องต้นแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นแบบนั้น
3: เป็นแบบไหนฮะ
4: เขาชอบสวิง
2: อ๋อโอเค
3: ครับ
2: ก็จะเป็นรสนิยมประเภทหนึ่งอ่ะ
3: อืม
4: ใช่ค่ะทีนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะกระทันหันในวันแรกที่เจอเลย
2: เดี๋ยวหรอ
4: ใช
3: ่ก็อันนี้
4: เขาไม่ได้บอกเลยว่า
2: แปลว่าเขาตั้งใจนะมาหาคนที่จะไปอ่ะสวิงกิ้งถ้าเราพูดกันตรงๆถูกไหมจ้ะ
4: ใช่
3: แต่คือโจทย์เข้ามามันคนละโจทย์คือลิ้นจี่มองหาอะไรครับมองหาเซ็กส์หรือว่ามองหาความสัมพันธ์เพราะเขาก็เปิดมาเลยว่าเขามองหาเซ็กส
4: ์คือหนูก็มองหาเซ็กส์แต่หนูไม่ได้ต้องการเซ็กส์แบบนี้
2: โอเคแต่พอเขาเปิดมาแบบนี้ไง
3: แต่ว่าดันเป็นมองหาเซ็กซ์ทั้งคู่แต่ว่าเป็นเซ็กซ์คนละแบบกัน
2: คนละโหมดอ่ะคนละโหมดกันไป
3: มันก็ทำให้เราช็อกเป็นดอกที่หนึ่งว่าต้องการสวิงกิ้งแล้วยังไงต่อครับ
4: ก็คือเขาก็บอกความต้องการแหละค่ะแต่ว่าวันแรกที่เจอคือเขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นวันนั้นเลยก็คือเจอแค่เขาคนเดียว
2: ค่ะค่ะ
4: แต่สุดท้ายเขาก็พาไปเจอเพื่อนโดยที่หนูไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจะต้องเจอเพื่อนเขาอีกคน
3: ซึ่งอันนี้คือพูดจริงนะทุเลศ
2: อืม
3: เพราะถือว่าไม่แฟร
2: ์แต่หนูปฏิเสธได้นี
4: ่แต่มันเป็นวันที่เขาพาไปในที่ที่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหน
3: ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได
4: ้ประมาณนั้นค่ะยังไงก็
3: หนีไม่ได้เหรอฮะแล้วออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เหรอครับ
4: หนูอยู่ในรถค่ะในรถเขา
3: ครับแล้วรู้สึก
4: ถามว่ามันหนีมันก็หนีได้แหละพี่มันไม่มีใครที่จะติดจากตรงนั้นไม่ได้
3: แต่ใจนึงคืออยากลองเงี้ยหรอ
4: ประมาณนั้น
3: ครับ
2: โอเคทุกคนมีสิทธิ์แล้วแต่
3: ยังไงต่อ
2: ค่ะ
4: ใช่แล้วพอเราก็คือก็คิดว่ามันจะจบแค่วันนั้นค่ะไม่ได้คิดว่าจะมีการสานสัมพันธ์อะไรต่อ
3: จ้ะ
2: ค่ะ
4: ค่ะสุดท้ายเขาก็เข้ามาสานสัมพันธ์ต่
3: อก็เข้ามา
4: ด้วยการที่บอกว่ารู้สึกกับหนูอะไรแบบเนี้ย
2: ทางใจ
3: ว่าบอกว่ารู้สึกดี
4: เขารักพี่นะอะไรแบบนี
2: ้ค่ะค่ะ
4: ใช่ค่ะเราก็ใจเราก็ไปอ่ะ
3: เราก็เลยเปิดใจเนาะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ก็คือลองคบกับเขาใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะลองคบกัน
3: จ้ะ
4: ระหว่างที่เราคบกันก็ได้รู้ว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่ที่บ้านอีกหนึ่งคน
2: เอ้า
3: คือแฟนเหรอหรือยังไง
4: ภรรยา
3: เขามีภรรยาด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: คือมารู้ทีหลังนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วยังไงอะครับ
4: ก็คือเรารู้แล้วเราก็แบบมันรู้สึกไปแล้วนะพี่ก็ลองดูสักหน่อย
2: คราวนี้จะลองอะไรอีกอะ
3: ลองดูว่าอะไรอะ
2: จะลองว่าอะไรหรอ
4: ก็ลองที่แบบลองคบต่อดูว่ามันจะยังไงต่อได้บ้าง
3: แต่มันดูมีอนาคตเหรอเพราะเขามีภรรยาอยู่แล้ว
2: ลองเป็นมือที่สามดูซิว่าวันหนึ่งเขาจะเลือกเราไหมอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ไม่หนูไม่ได้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดหนูไม่ได้ต้องการให้เขาเลือกอยู่แล้ว
2: ค่ะค่ะ
4: หนูก็แค่ต้องการสนุกเหมือนกัน
3: ก็คือกะว่าจะรับสภาพแบบโอเคฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันแค่นี้ก็พอ
2: ค่ะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: แล้วไงต่อครับ
4: ที่ทำให้หนูไม่อยากอยู่ในพื้นที่นั้นก็คือหนูไปรู้มาว่าแฟนเขาเป็นคนที่ถ้ารู้สมมติถ้าเกิดเขารู้เรื่องหนูเนี่ยเขาประจานแบบยับแน่ๆ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ซึ่งหนูไม่อยากให้มันไปถึงในจุดนั้นเพราะว่าหนูรับสภาพไม่ได้ค่ะ
3: ครับครับ
4: ใช่เพราะว่าผู้หญิงที่ผ่านมาของคนคนนี้ก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกัน
2: ค่ะค่ะ
3: ครับ
4: แล้วผู้ชายก็
3: ไม่ปกป้อง
4: ไม่น่าใช่ใช่จากที่แบบหนูเรียนรู้มาได้สัมผัสมาก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้ช่วยหรืออะไรหนูได้หนูก็เลย
2: ค่ะ
4: ช่วงนั้นหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะดึงตัวเองออกมายังไง
3: ครับ
4: แต่ตอนนี้หนูดึกตัวเองได้แล้ว
2: แต่หนูรู้จักเขาทุกอย่างเลยนะคือหนูรู้ว่าอุ๊ยดูทรงแล้วพี่ไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกหนูนักหนาหรอกดูทรงแล้วถ้าหนูโดนด่าหรือโดนประจานอ่ะเขาลอยตัวหนูเห็นหมดเลยนะถูกไหม
4: ใช่เพราะว่าช่วงแรกอ่ะช่วงที่หนูแบบไม่รู้จะดึงตัวเองมายังไงหนูเหมือนไม่รู้จักเขา
5: ครับ
4: หนูอาจจะหลงอยู่ก็ได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: ค่ะแล้วก็คือหนูก็เพราะก็คือทำความรู้จักเขาใหม
5: ่
2: ค่ะ
4: เริ่มเรียนรู้เขาใหม่แล้วก็เรียนรู้จากหลายๆอย่างก็คือแล้วที่มันทำให้หนูแบบตัดได้เลยก็คือหนูถามเขาค่ะ
2: ค่ะ
4: ว่าถ้าในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยที่เคยทำกันมาที่ไปสวิงกันมาเนี่ยถ้าหนูจะบอกว่าไม่แล้วล่ะเขาจะยังไง
2: เขาตอบ
4: เขาจะโอเคที่จะมีหนูต่อไหมหรือว่าเขาจะเปลี่ยนจากหนูไปเป็นคนอื่น
2: ค่ะ
4: เขาก็ตอบไปเขาก็ตอบมาแบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถามคำถามนี้ในเมื่อคุยกันแล้วตั้งแต่แรก
5: ว่า
4: เขาชอบแบบนี้แล้วหนูก็ขัดใจ
3: ก็แปลว่าเขาบอกว่าก็เธอยอมรับแล้วนี่เพราะฉันรับเธอเพราะว่าเธอยอมรับเงื่อนไขนี้ไง
2: เขาก็ไม่ได้โกหกนะเอาจริง
4: ใช่หนูก็เลยคิดได้ว่าอ๋อถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักหนูหรอกเขารักแค่ว่าหนูให้อะไรเขาได้มากกว่า
2: ทำไมหนูถึงคิดว่าเขาใจรักอะคะอ่ะพี่ถามตรงๆนะลินจีหนูดูความสัมพันธ์ของหนูดิ
4: ใช่อันนี้มันก็ใช่พี่อ้อย
2: ใช่ไหมล่ะ
4: แต่ว่ามันด้วยพอความรู้สึกที่เราเขาดูแลเราดีอะมันอาจจะแบบไม่ได้ดูแลเชิงว่าทุกอย่างแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็โอเคมันรู้สึกดีมาก
3: ๆแยกกันคนละเรื่องดูแลดีก็ส่วนดูแลดีแต่ว่าความสัมพันธ
2: ์
3: ที่มันไม่โอเคมันก็ไม่โอเคมันคนละเรื่องกันอ่ะไม่ใช่แบบแต่ฉันจะโอเคยังโอเคเงื่อนไขนี้อยู
2: ่
3: ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบอีกเงื่อนไขนึงก็ตามอะไรเงี้ย
4: ค่ะมันน่าจะเป็นอารมณ์หลงแหละพี่
3: ใช่ใช่
2: พี่ว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เยอะเลยแหละ
4: ใช่เพราะพี่จนวันนึงก็รู้ตัวแล้วก็เลยแบบ
2: ถอยออกมา
4: ใช่ค่ะตอนนี้หนูถอยแบบสุดตัวเลย
2: ค่ะเพราะเส้นทางอ่ะมาเริ่มต้นอย่างเงี้ยเขาต้องการหาคนสวิงกิ้งถูกไหมแล้วพอหนูไปตอบโจทย์เขาแต่หนูบอกว่าเขาคงไม่รักเราหรอกไม่งั้นเขาต้องเปลี่ยนการสวิงกิ้งของเขาว่าเป็นการดูแลเราสิผิดโจทย์หมดเลย
6: ไม่มีทาง
2: ค่ะ
4: ใช่
2: ใช่ไหมคะ
4: แล้วก็คือประโยคสุดท้ายที่ได้รับรู้จากเขาก็คือว่างั้นก็ไม่เป็นไรเขาไม่อยากจะตอบคำถามอะไรหนูแล้วงั้นเขาก็จะไปหาคนที่ไม่ต
2: ้
4: องมีเงื่อนไขอะไรเลยดีกว่า
2: ชัดเจนจริงๆเลยว่าเขาต้องการแค่นั้น
3: ก็ไม่ได้รักเราชัดเจน
4: ใช่มันเป็นที่หนูเองแหละพี่ที่แบบไปคิดเอง
2: คือหนูมีสิทธิ์ที่จะอยากจริงจังอะนะคะแต่บังเอิญว่าไอ้ความจริงจังที่หนูอยากได้มันดันไปจริงจังกับคนที่เขาไม่ได้คิดว่าหนูว่าจะจริงจังกับหนูว่าเขาอยากอ่ะง่ายๆเขาอยากมีหนูเป็นของเล่นแต่หนูบอกว่าไม่ได้สิเธอจะต้องมาเป็นคู่ชีวิตของฉันนะเปล่าค่ะเขาอยากหาคู่นอนเฉยๆ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะใช่
2: ค่ะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่หนูก็เอาหัวใจไปไว้ที่เขาเนี่ยรวมๆเวลาแล้วนานแค่ไหนอะคะ
4: ไม่นานพี่มันหนูมันไม่นานตอนแรกหน
2: ู
4: คิดว่าหนูก็รักเขาแหละแต่สุดท้ายหนูก็แค่หลง
3: ครับดีแล้วที่ตั้งสติได้เร็วมากครับคือแต่ว่าลินจีเตือนนิดนึงเนา
4: ะ
3: เลสแฟกมากเลยอะเวลาที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเราอะแล้วอยู่ๆพาใครมาก็ไม่รู้ว่าว
2: ัน
3: นั้นเธออาจจะตายเลยเธออาจจะตายเลยก็ได้นะลินจีเราไม่รู้ว่าคนแบบอยู่ๆก็มีแบบคนที่สามมามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าคือเธอไม่ได้เซฟตัวเองเลยเธอจะถูกแอบถ่ายคลิปหรือเปล่าเธอจะติดโรคหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกนี้เธอไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยอ่ะ
4: ใช่แต่เราอีกครั้งนึงที่มันเป็นแบบจุดที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเด็กกำลังดึงสติเลยก็คือว่าจากที่แบบหนูเขาและเพื่อนเขากลายเป็นมีบุคคลที่เสียที่สี่ที่ห้าเพิ่มอีกเลยแบบ
2: โอ้
4: แล้วซึ่งหนูไม่ได้รู้ก่อนหน
3: ูอันนี้ไม่ดีเลย
4: ใช่หนูคือแบบหนูมีความหนูเคยมีความบอกคือหนูเข้าใจในรสนิยมพวกนี้นะแต่ว่าบอกหนูก่อนก็ดี
3: ลิ้นจี่เชื่อเนี่ยคือไม่ได้หนึ่งไม่ได้รับความยินยอมเนาะอย่างที่สองคือส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาเรื่องพวกนี้เข้าไปมันเกี่ยวข้องตอนนี้มันมีสถิติเรื่องการติด HIV เพิ่มสูงขึ้น
2: ใช่
3: มากในรอบหลายปี
2: ใช่ค่ะ
3: และที่สำคัญมีเรื่องเวลามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะมักจะมีพวกยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะ
4: ซึ่งอันตรายตรงนี้หนูไม่รู้เลย
3: ซึ่งอันตรายมากๆ
2: ใช่จ้ะเขาสามารถจะให้อะไรหนูก็ได้อะเพราะขนาดดึงหนูเข้าไปในความสัมพันธ์นี้แบบที่ไม่แจ้งก่อนยังทำได้เลยถูกไหมอะ
3: เลดแฟลกมึงมากเลยแล้วก็ไปเจอว่าเขามีภรรยาแล้วเนี้ยโอ้โหแต่ละอย่างหน้าถอยทั้งนั้นเลยพูดจริง
4: ใช
3: ่
2: ครับก็เป็นบทเรียนนะคะว่าอะไรก็ตามเสี่ยงเกินไปอะอย่าเดินหน้า
4: ค่ะ
2: พี่เข้าใจนะว่าในมุมนึงลิ้นจีบแบบเฮ้ยหรือว่าอยากลองแต่การที่จะลองน้องต้องมั่นใจอย่างน้อย 80-90% ว่ามันปลอดภัย ค่ะไม่งั้นไปเจอคนแบบนี้ถ้าเกิดไปเจออีกแบบนึงอย่างที่เฟียสบอกอ่ะไปพาใครมาก็ไม่รู้แล้วคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คนที่มีจิตใจเมตตาต่อสตรีไทยหรอกนะถ้าเกิดหนูไปเจออีกทรงนึงอ่ะมันอันตรายมากนะ
3: ก็คือเซ็กชวลเอนคาวเตอร์กันแบบนัดกันแบบเนี้ยจบด้วยกันเป็นศพเยอะมากนะครับลินจิ
2: น่ากลัวมาก
3: พูดจริงพูดจริง
2: นะคะ
6: หนูก็
2: ไม่เสี่ยงแล้วนะ
6: กังวลก็กลัวไม่เสี่ยงแล้วพี
2: ่
6: ยอมรับเลยว่าช่วงนั้นมันก็อยากลองคิดสนุกแต่สุดท้ายแล้วมันตอนทำไปแล้วอะค่ะพอตอนที่ทำอ่ะมันไม่ได้มีความคิดนี้เลยพี่แต่พอสุดท้ายแล้วเรากลับมาอยู่กับตัวเองเรามีความสุขเราเปลืองตัวไป
3: นั่นแหละนั่นแหละที่เรารู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะ
2: ค่ะสนุกน้อยนิดนะทุกทั้งชีวิตรออยู่ข้างหน้าไม่เอานะคะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: นะได้ค่ะแต่อย่างน้อยลิ้นจี่โทรมาพี่ว่าจะได้เป็นสติให้คนอื่นๆด้วย
6: ใช่
2: มีผู้หญิงอยากลองเต็มไปหมดอ่ะพี่อ้อยว่านะคือ
6: ใช่ๆหนูเจอเยอะมากพี่อ้อย
3: ครับ
6: แล้วในที่ตั้งแต่หนูรู้จักกับคนเนี้ยหนูแบบหนูเหมือนเปิดโลกไปเลยอ่ะว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะ
3: อะ
6: ไรแบบมันมีมากกว่านี้อีกซึ่งเขาก็อาจจะเป็นเหมือนหนูตอนแรกที่แบบว่าลองดู
3: ก็มองโลกด้วยความเข้าใจแล้วก็รักษาความปลอดภัยตัวเองด้วยแล้วกันนะครับ
2: ได้เลนจีขอบคุณมากค่ะยินดีได้คุยกันจ้า
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมว่าวันนี้สายหลากหลายขนาดไหนขอบคุณทุกสายเลยค่ะที่ไว้วางใจแล้วก็โทรมาคุยกันนะคะ
3: คร
2: ับ Friday โอ้อยู่มาก็เป็น20ปีเหมือนกันน
3: ะ
2: แต่พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจพรุ่งนี้ค่ะ Friday Show ย้ำอีกทีนึง10โมงเช้าที่ช่องวันค่ะเต๋าและคชาน้องเฟียร์เชื่อไหมมีบางคนเคยคิดว่าเต๋าชื่อจริงชื่อคชาเพราะตอนนั้นจะเรียกคู่
3: เต๋าคชาเต๋าคชา
2: เต๋าคชานะคะเต๋าคือเต๋าคชาคือคชาค่ะและความสัมพันธ์ของเขาน่ารักและเป็นคนที่หวังดีต่อกันมากจริงๆพรุ่งนี้10โมงเช้ารอดูรอดูได้ที่ช่องวันวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสนะ
3: ขอบคุณพี่อ้อยนะคะ
2: ขอบคุณทุกคนในการติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะค่ำคืนของวันศุกร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์รออยู่ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ความไว้ใจให้ผิดคน
7: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และจะรักหมดหัวใจ
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: ต้นชั่วโมงนี้ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA ค่ะสั่งให้ตรวจสอบ Boeing 737 MAX ที่จดทะเบียนในสหรัฐจำนวน471ลำหลังจากตรวจพบรอยร้าวในชิ้นส่วนเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบริเวณรอบประตูด้านหน้าฝั่งขวาซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ครัวส่วนหน้าของเครื่องบินค่ะโดยกำหนดให้สายการบินตรวจสอบบริเวณนี้ตามรอบการใช้งานของเครื่องบินแต่ละลำและถ้าพบรอยร้าวจะต้องซ่อมแซมให้แล้วก่อนนำเครื่องบินกลับมาให้บริการโดย FAA ยังไม่สั่งระงับ

การบินของเครื่องบินรุ่นเหล่านี้โดยบอกว่าช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการตรวจสอบเนี่ยมีความถี่เพียงพอที่จะตรวจพบความเสียหายได้ก่อนที่รอยร้าวจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องบินทางด้านโบอิ้งนะคะบอกว่าได้วิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อหาสาเหตุของรอยร้าวแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาแนวทางปรับปรุงการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงยังคงติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: Cash ที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green.โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News ค่ะที่เกาหลีใต้นะคะมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10,130,000คนก็คือสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อประมาณ10ปีก่อนแล้วก็ยังถือเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงวัยในเกาหลีใต้จำนวนมากเนี่ยต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะจากข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอายุระหว่าง55ถึง79ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นประมาณ 570,000 คนจากปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
2: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: วันหยุดเพลงเพราะที่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Milkmaid อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update กับตินสุทินาทองชื่นหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในจังหวัดคุมาโมโตะที่เพิ่งจะเจอแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงทีละน้อยแต่ว่าความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินยังคงเกิดขึ้นบ่อยซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่ระดับ5บวกหรือว่าแรงกว่านั้นสูงประมาณ80เท่านะคะถ้าเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยทางจังหวัดคุมาโมโตะก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะทั้งจากฝนลมแรงแล้วก็คลื่นสูงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

0: you'll love it.
1: Game is less than real, but you is real.
2: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
2: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐยืนยันนะคะว่าไม่มีการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียมาที่สหรัฐตลอดเดือนที่ผ่านมาทำให้โรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐต้องหันไปจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นหลังจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ผลกระทบจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่เวเนซุเอลาได้รับอานิสงส์ในเรื่องนี้นะคะโดยโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาประมาณ 600,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อช่วงต้นปีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยมีบางสัปดาห์นะคะที่การส่งมอบน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียไปสหรัฐลดลงเหลือ0แต่ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีที่ไม่มีการส่งมอบน้ำมันจากซาอุเข้าสหรัฐตลอดทั้งเดือนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ามีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองนั้นทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ยังคงมี Green News ให้ติดตามได้กันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสนะคะเกี่ยวกับกรณีพบนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอาร์เจนตินาคนนึงแสดงอาการป่วยติดเชื้อไวรัสซันต้าขณะที่อยู่ในแคว้นกาลิเซียที่สเปนโดยมีอาการระบบทางเดินหายใจนะคะก็ถูกแยกกักตัวซึ่งผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันค่ะว่าเป็นเชื้อไวรัสซันต้าสายพันธุ์แอนดีสและก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีอาการป่วยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามการเดินทางของผู้ป่วยรายนี้แล้วก็ประสานงานต่อไปยังพื้นที่ต่างๆในยุโรปเพื่อเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสซันต้าสายพันธุ์แอนดีสเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถติดต่อระหว่างมนุษย์ได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งซึ่งไม่มีวัคซีนหรือยารักษาจำเพาะแล้วก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสซันต้าสายพันธุ์แอนดีสบนเรือสำราญเมื่อช่วงต้นปีที่ทำให้มีคนเสียชีวิต3รายค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามเรื่องต่อนะคะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นจีนค่ะเริ่มทดสอบเดินรถไฟความเร็วสูงในมณฑลเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแล้วค่ะซึ่งการทดสอบเดินรถไฟครั้งนี้ครอบคลุมการตรวจสอบตารางการเดินรถไฟการเข้าออกสถานีความถี่ในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารนะคะตลอดจนการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยเส้นทางรถไฟสายนี้มีระยะทาง318กิโลเมตรนะคะได้รับการออกแบบให้รองรับความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเมื่อเปิดให้บริการแล้วเนี่ยนะคะก็จะช่วยลดเวลาเดินทางระหว่างเมืองฮาบินกับเมืองอีชุนจากประมาณ7ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงค่ะโดยคาดว่าเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทนโดยรวมแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรเชิงนิเวศในพื้นที่ด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
9: inspiration จากตุ๊กดวงตา
10: อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่าไปบังคับอะไรตัวเองมากอย่าไปตั้งกฎกติกาให้กับชีวิตมากไปเรื่อยๆสบาย
11: ๆถ้าสมมุติว่าเราสามารถมุดกระโดดเข้าไปในลิ้นชักของโดเรมอนแล้วย้อนกลับไปหาดวงตาตุ๊กคมณีตอนชักในแต่ละช่วงวัยได
10: ้อย่ามุดกลับไปตอนช่วงเป็นแม่ม่ายใหม่ๆจะให้เวลาลูกมากกว่านี้และจะสอนลูกอีกวิธีนึงไม่ตีลูกแรงขนาดนี้อยากจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนลูกด้วยความใจเย็นมากกว่านี
12: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันFriday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติค่ะพูดถึงปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจจะทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอย่างอเมริกากลางแล้วก็แอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้าค่ะซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะคะทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วค่ะพร้อมกับเตือนด้วยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็การสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจจะทำให้ราคาอาหารพุ่งขึ้นโดยสหประชาชาติประเมินนะคะว่ามีโอกาสถึงร้อยละ81เลยค่ะที่จะเกิดเอลนีโญรุนแรงแล้วก็จะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ค่ะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึก
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจาก Thai Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
8: ้นี่คือเวลาของ Green News นะคะกลับมาเจอการติดตามด้วยกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นคณะกรรมการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเบื้องต้นค่ะเพื่อห้ามเรือของสหรัฐอิสราเอลแล้วก็เรือของประเทศอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซพร้อมกำหนดโทษปรับคนที่ฝ่าฝืนในอัตราสูงถึง 20% ของมูลค่าสินค้าซึ่งกฎหมายนี้บอกว่ายังอยู่ระหว่างการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะในขณะที่สหรัฐก็ได้ปฏิเสธข้อกำหนดของอิหร่านในทันทีโดยบอกว่าช่องแคบฮอร์มูซเป็นเส้นทางน้ำสากลและไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจควบคุมช่องทางการสัญจรหรือขัดขวางความสามารถในการเดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้ค่ะช่วงหน้ายังคงติดตาม Green News กันต่อนะคุณผู้ฟังกับคุณแพรพลินธรรมนาวันค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave